0: ประมูลทางโทรศัพท์ก็ทำให้ก๊าซขึ้นแท่นเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการประมูลมาสำหรับก๊าซนะคะมีความสูงกว่า4เมตรค่ะถูกค้นพบโดยบังเอิญในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐเซาท์ดาโคตาเมื่อปี2564ทีมงานเนี่ยใช้เวลาขุดค้นนานถึง3ฤดูร้อนแล้วก็ใช้เวลาอีกกว่า3ปีในการประกอบและบูรณะอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นหนึ่งในโครงกระดูกทีเร็กซ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์สามารถกู้คืนชิ้นส่วนกระดูกได้มากกว่า 60% ของโครงร่างทั้งหมดค่ะเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวรอบหน้ากลับมา 8:00 นเช้านะคะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: ว่ะฮัลโหลไม่ใช่สิ
2: มาไหม
1: ไม่ออกเพราะเธอไม่กดออน
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่ยังพูดไปเรื่อย
1: ๆอ้าวเฮลโหลร้องเพลงดิให้มันเป็นไปคุณผู้ฟังขอตอนเช้าและหันมาเห็นพอดีคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟการขอเพลงกว้างมากนะคะมีทั้งฟรีแฮนด์เมื่อถูกคนพบใช่ไหม
2: ชอบอ่ะฟรีแฮนด
1: ์ฟรีแฮนด์ใช่ไหมแล้วก็มีให้มันเป็นไปเธอดูสิมีความกว้างขวางมีความกว้างขวางมากอ
2: ่
1: ะ
2: เรามีเพลงเพราะจากทุกยุคสมัยอยู่ที่นี่ครับที่กรีนเวฟครับ
1: ซึ่งนะคะอ้อมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเป็นสิ่งที่ไม่มียุคไม่มีสมัยสำหรับอ้อมล่าสุดไปเชียงใหม่เล่าให้ห้องอีฟังใช่ป่ะผับที่เชียงใหม่เต็มที่มากอู้ขึ้นไปได้บนโต๊ะแต่นี่ไม่ได้ไปนะนี่ออบเซิร์ฟอยู่ร้านตรงข้ามขึ้นเองไม่ไหวแค่ก้าวขึ้นเก้าอี้ขาก็ดังแกรบแล้วถืนถ้าขึ้นโต๊ะนี่อาจจะอันนั้นอัลบั้มพี่โต๊ะเหลือเกินก็คือประเด็นคือฝั่งตรงข้ามร้านที่ฉันไปนั่งออบเซิร์ฟขึ้นโต๊ะเต้นจ้าเชียงใหม่ซอยประมาณนิมมาน5หรือ7ใช่โบเออร้านยาวๆเลยอ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะที่เป็นแบบโอเพ่นแอร์หน่อยอ่ะเออที่แบบไวมีอ่ะที่มันดังๆอ่ะขึ้นไปเต้นบนโต๊ะจ้าขึ้นไปเต้นบนโต๊ะขึ้นเต้นโต๊ะใหญ่เลยแล้วปรากฏฉันผู้ซึ่งเป็นผู้สังเกตการอยู่ฝั่งตรงข้าม
2: อ่
1: ะยืนดูวัยรุ่นซะหน่อยสักพักเพลงที่ขึ้นมาคืออะไรให้ถ่าย
2: ถอย
1: อันนั้นลึกไป
2: เอาลึกไปเหรออ
1: ันนั้นปีลึกเกินสิ่งที่ขึ้นมาคือก็มวยนี่ค่ะอย่างเงี้ยอ้อมแบบอย่างวะคือมวยนี่ค่ะโบต้องเข้าใจตอนโบไปเที่ยวเขาเปิดเพลงนี้ค่ะมวยนี่ค่ะโบรู้ไหมว่ามันคือรุ่นแม่โบ
2: มวยนี่ค่ะ
1: รุ่นแม่หมายถึงว่าตอนแม่วัยรุ่นน่ะแม่ร้องเพลงนี้ได้ถูกป่ะมวยนี่ค่ะนี่รุ่นอไก่ไชน่าดอลมีประมาณ20ปีป่ะ
2: ม
1: ีประมาณ20ปีมั้ย
2: ได้อยู่นะ
1: เพราะถ้าเพลงฉันมัน36ปีไงลึกไปอันนั้นมัน20กว่าปีใช่ป่ะปรากฏเด็กก็ขึ้นโต๊ะและแถวข้างหน้าเว้ยมีคนที่เรียกอ้อมว่าพี่อ้อมก็โตกับรุ่นข้างในอ่ะและเด็กกว่าแต่เด็กกว่าเราฮะเต้นได้ทั้งฮุกไม่ใช่ทั้งฮุกเต้นเต็มเพลงอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วร้องได้มั้ยร้องตามได้มั้ย
1: ของเรารุ่นอย่างเราใช่ป่ะมีท่าจำทุกท่อนข้างในวัยรุ่นได้เฉพาะฮุกนะแต่รุ่นนี้ถ้าจำมาหมดทั้งยุค
2: ในทั้งเพลง
1: เออคือแบบเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเพลงมันไม่มียุคมีสมัยจริงๆแล้วเด็กๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้นะลูกหนู
2: ซึ่งจริงๆแล้วคือตอนนี้แบบคนฟัง 80s 90s อ่ะคือเฟียร์เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาลัยใช่มั้ยเด็กๆฟังเพลงพวกนี้อยู่
1: ส่วนทางนี้เป็นอาจารย์ใหญ
2: ่แล้วคุณใจเย็นค่ะคุณ อย่าเพิ่งรีบเป็นอาจารย์ใหญ
1: ่
2: แล้วตามคือถ้าเราไปดูเราไปเห็นว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกอย่างเช่นที่มสวลานปิกนิกวันศุกร์อะไรเงี้ยเด็กที่มาเล่นคือมัธยมต้น
1: อ
2: ะไรเงี้ยเล่นเพลงอะไรรู้มั้ย
1: อะไร
2: ซิลลี่ฟูลส
1: ์แล้ว
2: เขาก็เล่นแบบ
1: ใช่มั้ย
2: ใช่เขาเล่นแบบเล่นก็เพราะฉันแบบ 90s นี่เรื่องปกติเลยสมัยนี้ฮะ
1: ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วเด็กๆอ่ะสามารถไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วคุณจะเห็นอีกมุมนึงที่คุณคิดไม่ถึงเลยว่าพ่อแม่สามารถขึ้นโต๊ะได้แล้วไม่ใช่ธรรมดาเต้นได้ทั้งเพลงในขณะที่เด็กๆตอนช่วงฮุกอาจจะเต้นเป็นท่าประจำของวัยนี้แต่คุณพ่อคุณแม่จะเต้นเป็นท่าเดียวกับนักร้องอะค่ะเขาทำได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวซึ่งคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าพี่อ้อมขโมยนี่คะนี่ปี41เลยนะคะรุ่นเดียวกับหนูเรียนมหาลัยไม่ใช่รุ่นแม่ไหมเดี๋ยว
2: อุ้ย
1: ปี41ตอนนี้ปีอะไร69ผ่านไป28ปีมีลูกได้แล้วหนูเพราะว่าถ้าหนูมีลูกตอนอายุ25ตอนนี้ลูกกำลังเข้ามาเริ่มกำลังขบเพาะเลยเอาจริงมันมีได้
2: นี่ยัง
1: เป็นยายได้เลยบางที
2: แต่ว่าใดๆแล้วก็คื ตอนนี้มันจะมีเพลงเพราะไม่ว่าจะจากยุคไหนก็ตามนะถูกเอาไป cover ในเวอร์ชัน AI แล้วก็เอาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนี
1: ่
2: ยังไงก็ฝากหน่วยกฎหมายช่วยติดตามด้วยนิดนึงนะถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนแต่งเพลงแล้วก็ศิลปินมากเลยแล้วเขาก็ปรับฉกฉวยอะไรได้กันไปซึ่งตอนนี้ระบาดนะแล้วเขาก็เอาไปขายเป็นเพลงขายเป็นตั๊มอ่ะคือเดี๋ยวนี้ยังมีตั๊มอยู่แล้วก็วันนั้นขึ้นแบบรถแท็กซี่พี่เขาก็เปิดแบบเฮ้ยเพลงพวกนี้มันเพลงเพราะคุ้นๆทั้งนั้นเลยนะแต่เสียงไม่เหมือนออริจินะฟังไปฟังมาเขาบอกอ๋อเป็นเพลง AI แล้วเขาก็ขายกันด้วยนะตั๊มหนึ่งมีประมาณ1,000 เพลง
1: โอ้เยอะมาก
2: จ่าย80 บาทแล้วก็มีขายในไหนนะขายในตอจ้า
1: เอาจริงดิ
2: อืม
1: ไปเร็ว
2: ไม่ควรสนับสนุนของผิดกฎหมายแบบนี้เลยเข้าใจแหละว่าเป็นเพลงเพราะแต่ใดๆแล้วว่ามันหากินบนความยากลำบากของคนอื่นอะ
1: อะไรก็ได้ AI อย่ามายุ่งกับเพลงอ้อม อย่าทำให้มันดีกว่าของเดิม
2: สักฮุกได้ไหมแต่ไม่ต้องถึง7 คำได้ไหม
1: ไม่ได้เดี๋ยวมันดีกว่าเดี๋ยว
2: เดี๋ยวปิวใช่ไหม
1: เดี๋ยวปิวนะคะ
2: แล้วต้นฉบับนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
1: เออนั่งหัวโดอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังก็อย่าไปทำเลยเพราะว่ากลัวดีกว่าต้นฉบับไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณผู้ฟังก็ส่งมาว่าปี41เที่ยวอยู่หน้ามหาลัยอยู่เลยอ่ะโอ
2: ้
1: โหคุณผู้ฟังเอ้ยเรามันชีวิตมันเคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าตอนนั้นเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราเป็นอย่างนั้นบางทีพอถึงวันหนึ่งเรามีลูกนะเราควรจะเข้าใจเขา เอาจริงเราควรจะเข้าใจเขานะเพราะวันที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องอยากให้พ่อแม่เข้าใจเราอะ เอาจริงๆคุณฟังบอกลูก2แล้วค่ะ
2: อ่ะเรียกว่าต้องเข้าใจกันละกันจะดีที่สุด
1: ถูกต้องนะคะมันต้องใช้ความเข้าใจกันโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะข่าวสารที่มันเยอะเหลือเกินนะคะมันต้องเข้าใจกันมากๆเลยหูเข้ามหาลัยปี41ตอนนี้ลูกอยู่ม .4 แล้วค่ะโอ้พี่อ้อมเมื่อวานมีคนถูกหวยจากที่อ้อมส่งที่เมื่อวานเล่าอ่ะ
2: เธอพูดว่าเลข41เลข
1: ฉันจำไม่ได้แล้วมีคนฟังบอกว่าเขาถูกแล้วอีกคนนึงบอกว่าเฉียดเนี่ยในกรีนเวฟส่งมาถูกเนี่ยตีออกมาเนี่ยตีออกมาเนี่ยก็ก็ขอบคุณคนตียังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคืนร้องข้ามกำแพงเหรอพี่อั๋นเหรอ
2: พี่อั๋นไปเที่ยวอยู่ฮะตอนนี้เช้านี้เป็นเฟียสกับพี่อ้อม
1: พี่อั๋นข้ามกำแพงไปเที่ยวประเทศไหนอยู่พี่อั๋นร้องเพลงอะไรเมื่อคืน
2: เขาดังร้องข้ามกำแพง
1: ใช่ไงเพลงอะไรนางร้องเพลงอะไร
2: ไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: นางร้องเพลงอะไรไปออกไม่บอกกันด้วย
2: ฉันยังจัดรายการอยู่เลยตอนนั้น
1: ไปออกไม่บอกกันด้วยตาอัน
2: นะฮะ
1: นะครับคุณผู้ฟังคะเขาร้องเพลงไม่เพราะไม่ได้ค่ะเขาคือ Coke Music Award
2: เขาคือนักร้องนะฮะ
1: Coke Music Award
2: อัน UCU Band ด้วยป่ะไม่แน่ใจ
1: เขาที่เขาได้รางวัล Coke Music Award
2: หรอจำไม่ได้อ่ะ
1: หรือไม่มีอะไรที่นางทำไม่ได้อ่ะ
2: เออ
1: ดันนางสอนร้องเพลงค่ะนางไม่ใช่คนปกตินางไปคู่กับเต้เหรอ
3: ใช่
1: นางไปร้องคู่กำแพงกับเต
2: ้เต้มงคลกิจนะ
1: เออว่ะเออนักร้องหลังกำแพงคือเต้มงคลกิจเออ
2: คุณเต้เขินเขินนะเห็นไหมเห็นในรูปนั้นนะ
1: เขาเคยเจอกันอยู่เขาสัมภาษณ์กันอยู่บ้างแต่คุณอั๋นคงไม่คิดว่านานๆผมจะออกไปร้องหลังกำแพงสักทีทำไมคู่ของผมกลายเป็นใครเป็นคุณเต้แต่มวยถูกคู่แหละ
2: เออแต่คุณภูนี่ก็เลเจนด์อยู่นะ
1: เขาได้ทุกอย่าง
2: สุกันทะเลานะ
1: สอบไปทำไม
2: เออแล้วเพลงเขาว่าโอ้โหเพลงในแต่ละบั้มที่ตอนที่เขาเป็นศิลปินเดี่ยวนี่คือดีๆทั้งหลายเพลงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวรีรันให้ฟัง
1: อุ๊ยแล้วดูดิแล้วคนที่ไปเมื่อคืนอ่ะมีใครมีนุ้ยใช่ไหมนุ้ยด้าม
2: ะตูมด้า
1: เอกกี้ได้แล้วนะคะ
2: คนกันเองทั้งนั้น
1: ถ้าอ่านคือตายไปเลยนะคะใครที่พลาดเมื่อคืนนี้ลองไปติดตามดูนะคะมีชงเฉาๆนะคะเรียกได้ว่าอีกนิดเดียวก็ไปกันทั้งออฟฟิศแล้ว
2: คุณทั้งรายการตรงนั้นนี่คือใช่ A-Time หรือเปล่า
1: ใช่ใช่ A-Time กับ AI
3: ฮะ
1: อ๋อร้องต้องโทษดาว
2: โอ้เพลงดีด้วย
1: แต่แล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปหาดูซะหน่อยพูดถึงเพลงของพี่เบิร์ดใช่ไหมต้องโทษดาวอย่าลืมนะคะเรามีปีลึกอย่าลื
2: ม
1: คอนเสิร์ตปีลึกๆมากๆอ่ะนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่มาส่งข้อความบอกว่าเนี่ยปี41หนูทำมันนี้อยู่เลยปีนั้นหนูทำมันนี้อยู่เลยไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะคะ
2: รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะปีลึกมากๆลึกยันสาวๆๆพี่ดีพี่แต่ง
2: นะ
1: คะ
2: พี่
1: เจี๊ยบนะคะแล้วก็พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ด
2: พี่ปั่นพี่ตุ๊กวิยดา
1: พี่ก้อยชลัญญาและพี่กบทรงสิทธิ์นะคะเรียกได้ว่าปีลึกจริงๆแต่เพลงมันไม่กั้นปีนะไม่กั้นวัยขอให้เราได้มีความสุขสนุกไปด้วยกันนะคะ
2: จองบัตร24 กรกฎาคมนี้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทาง A-Time Showbiz นั่นเองนะ
1: โอเคนะคะติดตามกันค่ะเพราะข่าววันนี้เช้ามันมีความหลากหลายนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะ
2: ชวนไปเที่ยวก่อนไหม
1: ไปเที่ยวไหน
2: ไปเที่ยวไงตอนนี้เขามีไทยเที่ยวไทย Plus แล้วไง
1: มาแล้ว
2: มาแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานเลย
1: ได้เท่าไหร
2: ่ได้ 50% ได้บอกว่าไม่เกินคนละ50แล้วก็ช่วยค่าที่พักไม่เกิน 3,000 นะต่อครั้งนะใดๆแล้วก็ยังมีสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินด้วยเมืองหลักเมืองรองราคาไม่เท่ากัน
1: ยังไง
2: ช่วยค่าตั๋วเครื่องบินถ้าเป็นเมืองรองได้600ถ้าเป็นเมืองหลักได้400แล้วก็ยังมีคูปองวอลเชอร์ใดๆอีก500แต่ว่าโดยรวมแล้วว่าเดี๋ยวเค้าเคาะแล้วว่าผ่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้นะฮะก็ถ้ายังมีตังค์เหลือไปเที่ยวนะ
1: เดี๋ยวๆแล้วถ้าเกิดสมมติห้องพักอ่ะมัน
2: สปาด้วยเกี่ยว
1: สมมติห้องพัก 7,000 เขาให้ 3,000 คือเราออกเอง 4,000 ใช่ไหม
2: ประมาณนั้นใช่
1: คือไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเอาห้องที่แบบลดได้พอดีเป๊ะๆไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ต้องก็ได้
1: ใช่ไหมฮะก็คือสมมติ10,000เขาก็ยังไงเขาก็ให้ 3,000 บาทถูกไหมฮะคนหนึ่งได้50เราใช้50เนี่ยเราทำเป็น5คืนได้ไหมฮะ
2: 50เขาให้50ก็คือได้5คืน
1: ใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นต้องแบบคนละรอบเราเป็นรอบเดียวกันแต่เราใช้จองแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยทีละคืน
2: น่าจะได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถามผู้ประกอบการก่อนว่าสิทธิ์เต็มหรือยังในแต่ละที่หรือว่าเขารับเต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องไปลองคุยดู
1: เพราะว่าเขาให้สิทธิ์จำนวนทั้งหมดอ่ะ500,000เท่านั้นนะ
2: 500,000สิทธิ์นะ
1: ไม่ได้เยอะนะถ้า500,000สิทธิ์นะคะรัฐจะร่วมจ่าย 50% โดยสนับสนุนอย่างที่คุณเฟียสบอกคือค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์แล้วถ้าคนละ50แล้วลงฟับๆก็ไม่แม็กสุดก็คนละแสนเนี่ยแสนคน
2: ก็เดี๋ยวดูสภาพเศรษฐกิจละกันว่าคือใดๆแล้วว่า 500,000 สิทธิ์เนี่ยถ้ามีคนที่ยังมีเงินแบบมีกำลังเที่ยวอยู่อ่ะก็สนับสนุนในเที่ยวนะเพราะมันกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม
1: เมืองรอง
2: หาดใหญ่อย่างเงี้ย
1: น่าไป
2: ควรลงไปช่วยนะครับได้เที่ยวด้วยคือแล้วตอนเนี้ยก็จะมีหลายคนลงไปรีวิวว่าเขาม
1: ี
2: คาเฟ่มีร้านนู้นร้านนี่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ย
1: หาดใหญ่อาหารอร่อยเยอะหาดใหญ่อาหารอร่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนเที่ยวด้วยประหยัดด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยกันด้วยนะคะก็ลองวางแผนของคุณดูจะเป็นเมืองหลักหรือเป็นเมืองรองก็ได้ค่ะ
2: ครับหลังจากที่เขามีประเด็นกันอย่างที่เขาบอกหาดใหญ่ทำไมงบในการฟื้นฟูมันไม่ได้เสนอเข้าไปเหรอหรือว่าเสนอเข้าไปน้อยเหรออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ชาวบ้านหลายคนก็บางคนยังตั้งตัวไม่ได้เลยนะจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ค่ะ
2: ฮะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
2: ค
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่บอกวันนี้วันเกิดลูก
2: ไหน
1: วันเกิดลูกให้อวยพรให้หน่อยเอาเพลงระดับ
2: น้องข้าวโอ๊ตชื่อน้องข้าวโอ๊ต
1: Happy birthday to you
4: Happy birthday to you Happy birthday นะน้องโอ๊ต
1: Happy birthday
4: Happy birthday to you
2: โอ้ Happy birthday นะครับน้องโอ๊ตขอให้มีความสุขมากๆโตขึ้นอย่างสวยงามเลยนะคะ
1: หรือว่าโตขึ้นอย่าเป็นอย่างพวกพี่
2: โตขึ้นอย่างมีความสุขขอให้เติบโตไปอย่างดีเลย
1: ค่ะก็ขอให้จำโมเมนต์ที่มีความประทับใจแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างมีความสุขเนาะ
2: โอ้เป็นโมเมนต์ที่ดีจริงๆ
1: ใช่นะคะแล้วก็มีโมเมนต์พวกเราเนี่ยติดอยู่ข้างหลังด้วยมีเสียงซาวพี่ๆเขาอยู่ไปนะคะ
2: คุณเกือบหลุดมาแล้วเมื่อกี้
1: อะไรไม่ใช่ไม่หลุดอะไรหรอ
2: คุณสุนนี
1: ้ขอบคุณเลขเทวดานะครับมีตังกินขนมนะครับยินดีครับยินดีคุณผู้ฟังเป็นคนที่เก่งมากตีความถูกทั้งที่อีฉันคือคนที่เล่าฝันยังไม่ถูกทักบาทนะคะคนบทมันจะโดนอ่ะมันก็โดนจริง
2: ๆครับ
1: นะคะอ่ะมาเรื่องซีเรียสเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าซีเรียสไม่เป็น
2: เอาเรื่องไหน
1: ขออัปเดตคนแบบผู้เสียชีวิตโรงเรียนนิดนึง
2: จ้ะ
1: เมื่อวานนะคะก็ตัวเลขอยู่ที่32คนนะคะที่มีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจจ่อแจ้งข้อหาหนักโรงเรียนลาดพร้าวเขาสอบคำสอบปากคำพยานไปแล้ว106ปากนะคะเขาเร่งตรวจสอบสาเหตุการเกิดไฟไหม้ส่วนเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อเจ้าของร้านและแม่แต่กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของหุ้นล
2: ม
1: ซึ่งอาจจะเป็นตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะว่าในเบื้องต้นอันเนี้ยนะคะตอนนี้ตัวแทนจากร้านก็คือพี่สาวของเจ้าของร้านเข้ามาให้ปากคำแทนเจ้าของร้านซึ่งตัวเจ้าของร้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดแต่เบื้องต้นเตรียมดำเนินคดีในฐานะความผิดประกอบไปด้วยนะคะข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บข้อหาต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อหากระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม
5: ้
1: และข้อหาอื่นๆรวมถึงการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการหากพบว่ามีการเปิดกิจการเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตซึ่งแน่นอนค่ะมันมีข่าวออกมาว่าตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดผู้เสียชีวิตเป็น33บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือบางคนเนี่ยเสียชีวิตณที่เกิดเหตุแต่บางท่านอาจจะได้มีการนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสภาวะที่จะต้องเผชิญในช่วงของความกระบวนการใดๆอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะคะ
5: ครับ
1: ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนนี้เขาก็จากเรื่องนี้มันก็นำไปสู่เรื่องของที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่ไปตรวจมาเจอ3เขต
5: ครับ
1: คุณเพชรได้เห็นข่าวไหมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสดูไหมคะว่าเขตที่มีเจอ3เขตเองนะเขตละ1ร้านที่มีความผิดปกติ
5: ครับ
1: คุณคิดว่ามันยังไง
5: ครับก็ตอนนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกทม.ก็สั่งปิดร้านประมาณ3ร้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้สแกนเข้มทั้ง50เขตเลยก็อยู่ในเรดาร์เขาว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลายกิจการอะนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เขาหยุดดำเนินกิจการทันทีเพราะว่าอย่างเช่นเขตปทุมวันเนี่ยเพราะมีการแอบแฝงเปิดเป็นผับนะครับไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟนี่คือเวลาที่ไปเที่ยวสถานประกอบการคือผู้บริโภคสังเกตเรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นที่นี่เขามีป้ายหนีไฟหรือเปล่าม
1: ี
5: สิ่งกีดขวางตรงทางออกฉุกเฉินหรือเปล่าแบบพวกนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายหมดนะครับอย่างที่บางกอกน้อยก็เหมือนกันก็ปิดเป็นการชั่วคราวเพราะว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายมหรสพแสดงดนตรีคาราโอเกะโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับแล้วก็ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็เสี่ยงต่อสุขอนามัยแล้วก็สวัสดิภาพประชาชนนี่คือข้อที่เขาให้ปิดชั่วคราวส่วนที่ราชเทวีก็มีการระงับการใช้สถานที่ในการจัดแสดงดนตรีเพราะว่าลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยยื่นคำขาดให้ยุติดำเนินกิจการภายใน7วัน
1: เนี่ยเวลาอ่านเจอข่าวอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่โอเคตรงที่มันมีคำว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังเอาไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกยังไงนะคะแต่อันเนี้ยถ้าในแง่ของเหตุและผลมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมาก
5: ครับ
1: คำว่าสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องคำว่าอย่างต่อเนื่องนั้นหนึ่งแล้วนะทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วนั่นคือหมายถึงว่าเมื่อคุณถูกเตือนอยู่บ่อยๆถูกไหมคุณยังคงเปิดต่อแต่คนที่ส่งหนังสือไปไม่ได้ตามไปฟอลโล่วักงานตัวเองหร
5: อ
1: ถูกป่ะมันควรจะรู้ว่าสมมติเราส่งคำเตือนอันนี้ไปอ
5: ่
1: ะมันต้องขึ้นแล้วอ่ะว่าสถานที่เนี้ยมันต้องเปิดไม่ได
5: ้
1: ถูกป่ะ
5: ครับ
1: แต่ทำไมยังคงเปิดได้เรื่อยๆ
5: ฮะ
1: คนที่มีอำนาจตรงเนี้ย เอาจริงๆนะเราไม่รู้จริง
5: ๆครับ
1: ว่าควรจะเป็นพื้นที่ก็คือเขตผอ.เขตต้องรับผิดชอบไหมหรือมันเป็นตำรวจเพราะประเทศไทยอ่ะคุณฟังประเทศอย่างสมมติประเทศกรุงเทพเนี่ยจะทำถนนเขาเรียกว่าไอ้ทางเดินเนี่ยฟุตบาทเราต้องใช้ความร่วมมือจากกี่ที่เพราะฉะนั้นถ้าจะปิดผับเนี่ยมันเป็นภายใต้ตำรวจหรือภายใต้
5: หน่วยงานไหนดูใช่ไหม
1: มันจะเป็นหน่วยงานไหนดูกันแน
5: ่
1: ซึ่งมีคุณผู้ฟังตั้งข้อความมาว่าตั้งความสงสัยมาว่าเอกมัยทองหล่อไม่มีสถานบันเทิงใช่ไหมครับแต่คิดว่าเอกมัยทองหล่ออาจจะยังเปิดถูกคิดว่านะอันนี้ก็คิดเอาเองนะ
5: ครับ
1: อาจจะเปิดถูกแต่เปิดผิดจังหวะไหนหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าไอ้ใบจดอะอาจจะถูกแต่ใดๆอะเมื่อโดนสั่งปิดแล้วเปิดต่อโดนแจ้งเตือนแล้วเปิดต่อได้เน
5: ี่
1: ยอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆอะ
5: ครับคืออย่างที่บอกมาเวลาที่มันเกิดเรื่องที่มันเป็นมูลความผิดขึ้นมาเรื่องนึงเนี่ยมันมีหลายหลักเกณฑ์แล้วก็หลายหน่วยงานในการเข้าไปจับเรื่องของมูลความผิดนี้นะครับ
1: อ
5: ย่างเช่นล่าสุด ที่พี่อ้อมยกประเด็นมาก็น่าสนใจครับล่าสุดเนี่ยคือทางวท.หรือว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ามันมีหลายร้านที่มันผิดกฎหมายอยู่นะอย่างเช่นจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เอาจริงๆเป็นสถานบริการ อะไรอย่างนี้เป็นต้นพอมันเลี่ยงข้อกฎหมายตรงนี้ได้ถามว่าเลี่ยงได้ยังไงนะเลี่ยงได้ยังไงส่งผลให้เกิดการดัดแปลงอาคารครับแล้วก็ ช้วัสดุที่ติดไฟง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นร้านพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุที่จะต้องบุกันเสียงซึ่งมันก็ติดไฟง่ายทางวทก็เลยเสนอขึ้นไปอีกหนึ่งเนื่องนอกจากเรื่องของกฎหมายแล้วการควบคุมกฎหมายสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปรับปรุงสถานบริการและโซนนิ่งซึ่งมันจะช่วยมากเลยว่าเรื่องของความปลอดภัยมันจะชัดเจนขึ้นนะครับมาตรฐานการใช้วัสดุในการตกแต่งภายในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจดเป็นสถานบริการเนี่ยเขาจะต้องควบคุมไปแม้กระทั่งวัสดุที่ใช้ตกแต่งในร้านเลยทีเดียวไม่ให้ติดไฟง่ายลดความเสี่ยงป้องกันโศกนาฏกรรมต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ตั้งประเด็นกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะที่มันมีมูลความผิดเกิดโรงเบียร์ไฟไหม้ในคราวนี้เนี่ยมันมองได้กี่มุมกันแน่คุณวิโรจน์ลักษณดิศรบอกว่าทางผอ.เขตเนี่ยกับกรุงเทพมหานครจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าเคยเข้าไปตรวจแล้วแต่ทำไมมีประเด็นเรื่องของไม่ปรับปรุงทางหนีไฟนะครับผอ.เขตจตุจักรล่าสุดก็เลยออกมาอัปเดตว่าบอกว่าเนี่ยครั้งล่าสุดที่ไปตรวจมานะคือเมษาที่ผ่านมาแต่ว่าในมูลความผิดนี้อีกมุมนึงคือเรื่องของเปิดให้บริการถึงตีสอง
1: อันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งในพนักงานของร้านเนี่ย เขาบอกว่าตำรวจพาเขาไปชี้จุดใช่ไหมคะป้ายบอกทางประตูหนีไฟยืนยันทุกอย่างในร้านมีครบในวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองอยู่หลังร้านไม่พบความผิดปกติใดๆเลยกระทั่งเห็นควันเนี่ยควันไฟพุ่งออกมาจากภายในร้านใช่ไหมจึงทราบว่าเกิดเหตุไฟไหม
5: ้
1: ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือผู้อำนวยการเขตของสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยพบว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เป็นสถานบันเทิงได
5: ้
1: ส่วนที่มีข้อมูลว่าร้านเปิดบริการให้ถึงเวลาตีสองเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นที่ต้องตรวจสอบไม่ใช่อำนาจของกรุงเทพซะอย่างนั้นและเนี่ยมันซ้ำซ้อนไงแล้วใครเป็นคนตรวจได
5: ้
1: เพราะฉะนั้นใครเป็นคนอนุญาตให้เปิดถึงตีสองได้คนนั้นต้องมีความผิดหรือเปล่าแต่ในพื้นที่เขาอยู่ในเขตแล้วเราจะมีเนี่ยมันทับซ้อนในการทำงานนะพอถึงเวลามันเอาผิดใครไม่ได้
5: คือฟังอีกมุมนึงเหมือนกำลังผลักกันไปผลักกันมาเลย
1: ถ้ามองอีกงานนะ
5: ครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าชาติชาติมีคนไปสัมภาษณ์เขาก็เลยเพิ่มประเด็นเข้าไปอีกอันนึงก็คือตอนนี้เวลาประชาชนไปเที่ยว ประชาชนต้องช่วยดูแลตัวเองด้วยอีกส่วนนึงนะฮะเพราะว่าเราเข้าไปเราจะต้องตรวจสอบคือมองดูสถานที่ทางหนีที่ไล่ส่วนนึงและสามารถร้องเรียนได้ด้วยว่าถ้าสถานบริการนั้นเนี่ยเขาไม่ปลอดภัยอย่างเช่นไม่มีทางหนีไฟหรือว่ามีของกั้นสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับประชาชนสามารถแจ้งได้ใน Traffic Fondu ซึ่งเปิดเป็นฟังก์ชันใหม่ให้รายงานโดยเฉพาะเรื่องของทางหนีไฟนะครับสามารถแจ้งเข้าไปได้นะนี่คืออีกช่องทางนึงที่ประชาชนจะช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะบางทีอ่ะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะแบบตรวจตาไม่ทันสถานที่เยอะเหลือเกินอะไรเง
1: ี้ยจริงๆจะผลักภาระให้เป็นของประชาชนหมดทุกข้อมันก็ไม่ไหวปะจะสร้างจะทำอะไรคิดจะเอากำไรทำไมไม่เผื่อชีวิตคนอื่นบ้างเอาจริงๆคือประชาชน
5: อ
1: ะคนที่อยากไปเที่ยวอะไม่มีเวลามาส่องหรอกแต่เชื่อเถอะตอนสติดีๆยังส่องแต่เราก็ต้องทำให้ความสะดวกสบายในการวิ่งหนีหรือหลบภัยอะมันดีที่สุดเราไม่ได้พูดว่าจะมีเหตุเฉพาะเกิดเหตุไฟไหม้นะสมมุติเกิดเหตุทางธรรมชาติอ
5: ่
1: ะมันก็ต้องหนีเหมือนกันปะ
5: ใช
1: ่มันก็ต้องหนีเหมือนกันอย่าเอาแต่คิดว่าคนที่ไปตรงนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวบางคนเขาไม่เคยไปเที่ยวแล้ววันนั้นเขาเกิดไปขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวคนทุกคนมีสิทธิ์ไปเที่ยวนะคะอย่าคิดแต่ว่าอ๋อมันที่อโคจรคนไปเท่ากับอย่างนั้นอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันมีคนที่แบบเพื่อนชวนไปแล้วไปเลี้ยงฉลองปฏิเสธไม่ได้หรือเขาอยากไปเปิดหูเปิดตาวันนั้นเขาอาจจะเศร้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเออตรงนั้นเป็นที่พึ่งของเขาอันนี้ก็ต้องปล่อยเพราะฉะนั้นหน้าที่คือคุณต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาไม่ใช่มาผลักภาระให้เขาต้องมาแบบจำทุกอย่างจำทุกเรื่องอ่ะ
5: ครับ
1: แต่ทุกคน

0: อีจิตฉันต้องแข็งคุณก็แจ้งคาฟี่ฟองดูไปเหมือนกัน
1: ครับ
0: บอกว่าเนี่ยที่ทำงานมีโกงค่ะเนาะแต่ว่าไม่ประสงค์ออกนามนะคะเพราะว่าบางคนแจ้งแล้วสวยๆไปแจ้ง HR เอาไปบอกคนอื่นสวยสวยชีวิตคุณฟังก็บอกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกมีคนบอกเขตป้อมปราบไหมครับโอ้โหมีผับเกิดขึ้นเยอะเลยครับทำไมไม่ไปตรวจนะครับทุกร้านนี่ดัดแปลงมาจากอาคารพาณิชย์เป็นผับบาร์นะครับไม่มีทางหนีไฟท่าทางจะเป็นผู้ใช้จริงนะเราเนี่ยไปเซอร์เวย์มาสิจริงๆน่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจร่วมกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าเราจะมีมวยล้มอีกหรือเปล่าว่าที่สุดแล้วเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นความผิดสุดท้ายก็คือคนแถวๆเนี้ยจะไม่ขึ้นไปตรงข้างบน
1: จริงๆทุกหน่วยก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยจะเงียบหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูคือพูดจริงเบื่อคำว่าถอดบทเรียนมากเบื่อจริงเบื่อ
0: เราเป็นสายเนิร์ดกันค่ะเรามีแต่ถอดบทเรียนเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรเท่าไหร
1: ่ถอดบทเรียนแต่ไม่เอาบทเรียนไปใช้
0: นะคะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเห็นไหมเพราะเราคิดว่าข่าวมันเครียดมันก็เครียดจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถามว่าจะมีข่าวไหนให้บันเทิงไหมอ่ะขอสลับสักนิดนึงได้ไหม
1: ข่าวไหนอ่ะ
0: สุดยอดเด็กภูเก็ตช่วงนี้เด็กภูเก็ตกำลังมาแรงน้องเพชรวัย9 ขวบคว้าแชมป์โคดดิ้งที่อิตาลี
1: ครับ
0: ภูมิใจนะเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ภูมิใจนะ9ขวบอะคว้าแชมป์โลกเขียนโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งนะคะที่อิตาลี
1: ครับ
0: ผ่านคู่แข่งให้ทายกว่ากี่คนคะ
1: กี่คนอะ
0: 38,000
1: โอ้ my god
0: 38,000 น้องหนูลูก 38,000ทำไปได้ยังไงเนี่ยจาก153ประเทศทั่วโลกอันนี้เป็นข่าวดีที่เราจะต้องนำเสนอนะคะน้องเฟียสในอ่านข่าวดีแบบล่าเริงสิ
1: ซึ่งมีตัวแทนจากกว่า 1,700 โรงเรียนเลยนะครับที่เข้าร่วมชิงชัยบนเวทีระดับนานาชาติน้องเพสลูกเก่งมากยังสามารถน้องเขานอกจากเขียนโปรแกรมแล้วนะครับน้องเพสยังสามารถคว้ารางวัลในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นศักยภาพของเยาวชนไทยคือเราต้องให้เครดิตทั้งตัวเด็กเองตัวครอบครัวตัวสิ่งแวดล้อมคือเหตุปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้น้องมาถึงตรงจุดนี้นะครับเวลาที่เราชื่นชมใครอ่ะเราชื่นชมทั้งเขาและเหตุปัจจัยรอบๆเขาด้วยนะฮะเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งเหล่านี้สนับสนุนให้เพราะฉะนั้นต้องยินดีด้วยนะครับอันนี้อยู่ในภูเก็ตฮอตนิวส์เลยทั้งน้องเพจครอบครัวคุณครูที่ฝึกสอนนะครับเป็นความน่าภาคภูมิใจของเด็กไทยในเวทีโลก
0: ตัวเปี๊ยกเดียวเองอ่ะโคดดิ้งคืออะไรก่อนโบเราสองคนคือโคดดิ้งคืออะไรวะ
2: เข
0: ีย
2: นโค
0: ้ดไงเราก็พูดได้แค่นี้แล้วเราทำได้ปะยังไปไม่ถึงจุดนั้น
1: อันดับหนึ่งของโลกเลย
0: ไปสมัครก่อนเราคือเนี่ยอ่านแล้วก็ภูมิใจเพราะฉะนั้นนะตอน9ขวบฉันทำอะไรอยู่9ขวบคุณผู้ฟังเราทำอะไรกันอยู
1: ่มาเก็บค่ะ
0: เฮ้ยตอน9ขวบคุณผู้ฟังทำอะไรถามจริง
1: มาเก็บเม็ดมะขามค่ะโดดยางค่ะ
0: ฉันป.5 มาเก็บเล่นจริงไม่ได้พูดเล่น
1: ขวบนี่มันคือป.อะไร
0: ป.คนอื่นป.ป.3 ป.3 ป.4
1: 10ขวบป.4 ใช่ไห
0: ม
1: 9ขวบก็ป.3 อ่ะเธอ
0: แต่ฉันเรียนเร็วไง9ขวบฉันอยู่ป
1: .5
0: ฉันเตี้ยที่สุดในห้องไม่เป็นไรไอ้บอก9ขวบทำอะไร
2: เล่นอยู่กับเพื่อน
0: เล่นอยู่กับเพื่อนใช่ป่ะคุณผู้ฟังไหนลองบอกมาสิตอน9ขวบอ่ะตอน9ขวบบางคนบอกนึกไม่ออกเลยค่ะนานเกินความจำอยู่ตรงไหนก่อน9ขวบทำอะไรกันอยู่ในขณะที่น้องเพชรโคดดิ้ง
1: ระดับโลก
0: เราตั้ง9ขวบเราทำอะไรป.5ไม่คิดอะไรเลยตอนนั้น
1: อ่ะส่งใจให้กับน้องเพสแล้วก็โรงเรียนของน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ทางครอบครัวด้วยว่างๆน่าจะแบบมาแชร์หน่อยเนาะน้องเพสทำได้ยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนนะคร
0: ับมาขับอินสปายไหม
1: เนเน่ด้วยนะเนเน่ด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วใช่น้องเนเน่อีก
1: ล่าสุดอ่ะ The Canberries เข้าไปกดหัวใจให้น้องเนเน่
0: ใช่ใช่เห็นแล้วหัวใจ3ดวงนะคะก็เป็นอะไรที่ยอดวิวนะคะกว่า100ล้านวิวไปแล้วนะคะก็ลองติดตามกันดูเด็กเวลาเขาเรียกอะไรเด็กเวลาเก่งๆเราต้องสนับสนุนจริงๆไม่ว่าใครจะเก่งเด็กหรือไม่เด็กเราพร้อมสนับสนุนแต่นี้ต้องชื่นชมโรงเรียนเขาด้วยเขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาก็เอ๊ะเหมือนกันว่าจะสนับสนุนทุนการศึกษาเพราะมันจะเป็นทุนด้านดนตรีแต่พอเห็นด้านฝีมือปุ๊บโรงเรียนซัพพอร์ตเลยเนี่ยมันเป็นการมองที่ไกล
1: ซึ่งก่อนนี่พูดถึงน้องเนเน่ใช่ไหม
0: เนเน่
1: ซึ่งก่อนนะคือมีโรงเรียนเสนอทุนการศึกษาให้เนเน่ตั้งแต่ก่อนเนเน่จะดังระดับโลกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็คือเขาแบบเขาเห็นแววของเด็กมากขอแตะนิดนึงแล้วกัน The Cranberries เนี่ยครับก็ เฟซโชคดีมากเคยสัมภาษณ์โดโลเรสนักร้องนำตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เข้ามาเมืองไทยอย่างนี้เนา
0: ะ
1: แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเออเพลงที่น้องเนเน่เอา

0: ไปร้องเนี่ยเพลงซอมบี้จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาตอนที่มันมีระเบิดเกิดขึ้นนะครับขบวนการ IRA ที่อังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็พอมีการระเบิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าซอมบี้ที่ทุกคนฟังร้องกันในเพลงจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: คือหมายถึงคนที่ไม่มีจิตวิญญาณเอาความรุนแรงโดยที่ไม่มีมนุษยธรรมนั่นคือซอมบี
1: ้
0: นั่นเองคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราร้องเพลงนี้คือเพลงเพื่อสันติภาพครับต้านความรุนแรง
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะในสำหรับ2เยาวชนของไทยเนาะ
0: ครับ
1: จะถูกเคลมอีกไหมโดนไปแล้ว1นำมาเคลม
0: เขาเรียกว่าสนับสนุนจ้าไม่ได้เรียกเคลมจ้า
1: อ๋อเหรอไม่ได้เรียกเคลมเรียกว่าชื่นชมยินดีจึงดึงไปเป็นประชากรตน
0: เธออย่ามาหาว่าฉันโหดนะจ้า
1: โอเคนึกว่าดึงไปเป็นประชากรเนี่ยเดี๋ยวจะดึงประชากรตนอีกไหมธงชาติหลาขนาดเนี้ยพี่จะดึงอีกไหม
0: เออแต่มันเป็นแต่ว่าพูดจริงเราก็รู้สึกภูมิใจในเยาวชนของเรา
1: แล้วภูมิใจซึ่งคุณผู้ฟังก็ส่งมาในก้าวขวบเล่นตุ๊กตากระดาษอยู่ค่ะ กินกล่องแก้ว
0: ตุ๊กตากระดาษคุณพระ
1: จัดบอร์ดวันแม่อยู่เลยโอ้แก้วจัดบอร์ดวันแม่ว่ะ ตัวตึงแล้วเราอ่ะแสดงว่าทำงานกลุ่มตุ๊กตากระดาษคุณเล่นเป็นตัวไหนคุณหยิบตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงมาเล่นแล้วคุณเปลี่ยนเสื้อให้เขากี่ทีตุ๊กตากระดาษเป็นตุ๊กตาโบงงเลยตุ๊กตากระดาษเนี่ยมันจะเป็นฉลุฉลุฉลุซื้อมาเป็นแผงแล้วก็จะมีเสื้อผ้าให้เลือกเปลี่ยนได้ด้วยและการเปลี่ยนเสื้อผ้าคือเกี่ยวมันจะมีเหมือนแบบกระดาษงอกออกมาและให้เกี่ยวชุดเสื้อเอออย่างนั้นนะคุณผู้ฟังเก้าขวบดีนะยังนึกออกอ่ะเก่งถ้าบางคนบอกนึกไม่ออกเนี่ยเตรียมตัวเลยนะต้องหมดเวลาแล้วเหรอ
0: นะครับอ่ะในช่วงนี้นะครับเอามาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบอกทำให้การลงทุนของเรางอกเงยเนอะจะเป็นวิธีการดูแลเงินแบบไหนก็ตามนะครับหลายคนรู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวนี้ฝากเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับถ้าไม่ใช่เงินฝากมีทางเลือกอื่นๆด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวเลือกการลงทุนอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าหุ้นกู้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะครับทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการฝากเงินนั่นเองครับธนาคาร CIMB ไทยในฐานะผู้นำตลาดหุ้นกู้ของไทยก็อยากยกระดับความรู้ความเข้าใจและก็วินัยทางการเงินให้กับคนไทยนะครับเลยเชิญเฮลวิทสิทธิเวคินนะครับมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วเพื่อส่งเสริม financial literacy ครับหรือว่าความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้เข้าถึงคนไทยในวงกว้างนะครับปีนี้เนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของ bond literacy mission นั่นเองนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนหุ้นกู้ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารเงินออมนอกจากเงินฝากแล้วก็รับมือกับเงินเฟ้อในระยะยาวผ่านคอนเทนต์ซีรีส์พิเศษชื่อว่า unleash your wealth นะครับ bond series ก็จะพาคุณเนี่ยไปเข้าใจเรื่องหุ้นกู้แบบง่ายง่ายนะครับผ่านแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อให้คุณเนี่ยช่วยบริหารเงินได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะครับรับชมได้ทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือว่า TikTok นะครับธนาคาร CIMB ไทยนะครับแค่เสิร์ชคำว่า CIMB Thai Bankเท่านี้เองนะครับ แล้วก็ใครที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับธนาคาร CIMB ไทยก็มีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรองนะครับเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงรายละเอียดเพิ่มเติมครับเว็บไซต์ CIMBthai.com สอบถามก็โทรไปถามได้ครับ 02-638-8277 หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาครับ ทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งการลงทุนในตุ๊กตากระดาษแผงละ1บาทของคุณผู้ฟังยังคงอยู่กันถึงตอนนี้นะคะมีคนบอกว่ากิ้งกล่องแก้วปีลึกมากตุ๊กตากระดาษบางคนบอกว่าวาดเองตัดเองค่ะเล่นเองนักเลงพอเพราะว่ากระดาษที่เพราะว่าที่บ้านตังน้อยบางคนบอกว่าเล่นตัวแคนดี้นะคะโอ้โหคุณผู้ฟังนี่ถึงขั้นเจ็บปวดกับตุ๊กตากระดาษบางคนบอกว่าแกะแรงมากไม่ได้ขาดและเจ็บใจทางเราก็ต้องอย่าเพิ่งไปเจ็บใจตอนนี้เล่นตุ๊กตากระดาษกันทั้งนั้นเลยแล้วผ่านมายังไงกันเนี่ย
0: ตลกมากที่แกะแรงมากอ่ะ
1: เออแกะแรงมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวขาด
0: เพื่อนผู้หญิงฉันคนนึงเคยแกะทีนึงหัวขาดเลยเพราะหัวมันจะเล็กคอมันนางจะเล็กมาก
1: คอนางคอนางจะระหงระหงจนขาดง่ายจนกลายเป็นผีหัวขาด
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้ตุ๊กตากระดาษเขาก็ยังเอามาเล่นในออนไลน์อยู่นะถ่ายเป็นคลิปใน TikTok มีที่เอามาตัดผมเอามาทำหนวดแล้วเป็นตุ๊กตากระดาษมี
1: จริงเหรอเดี๋ยวนี้กลับมามีเหรอ
0: มี
1: เขามีน้ำตาปูปลาไหม ฉันยังมีอยู่เลยเซตนั้น
0: คืออะไรอะหะ
1: มีคนอื่นเขาเก็บคนอื่นเก็บตุ๊กตากระดาษทำไมฉันเก็บน้ำตาปูปลา แค่นี้นะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตลักตาซอยผสมงาดำเข้ม กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าสะใจโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
1: อุ้ยอันนี้นะ
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลกเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน
11: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: สวัสดีครับมาต่อช่วงที่2นะฮะอยู่กับเฟียสกับพี่อ้อมนะครับ
5: ค่ะหลังไมค์สิ่งที่พูดคือ
4: ขนมต้ม
5: ขนมต้มคุณฟังรู้จักขนมต้มไหมโบรู้จักขนมต้มไหม
4: ลูกกลมๆไง
5: ลูกกลมๆพี่ต๊อกก็รู้จักชัว
4: ลูกกลมๆไส้มะพร้าวมะพร้าวผัดอ่ะเธอ
5: มะพร้าวผัดว่ะ
4: เขาเรียกไส้มะพร้าวผัดป่ะ
5: เขาเรียกมะพร้าวผัดเหรอไม่รู้รู้แต่ว่ามะพร้าวฮะรู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นมะพร้าวอ่อนเฉยๆผัดเลยเหรอ
4: ผัดซี่มั้งเขาจะเคลือบน้ำตาลได้ยังไงคาราเมลนะยู
5: ไม่รู้เลยกินอย่างเดียววิ่งไปซื้อให้แม่อย่างเดียว
4: นี่มาอัปเดตข่าวให้สั้นๆนะฮะ
5: ค่ะ
4: สั้นมากเลยมินออนไลน์นะฮะจะเยือนไทยต้นสิงหาคมอีกอันหนึ่งคือปลากระป๋องที่กรมประมงกับไบโอไทยตรวจออกมา
5: ไม่เ
4: หม
5: ือนกัน
4: ไม่ตรงกันนะฮะคนนึงบอกว่าเป็นปลานิลคนอีกคนนึงบอกว่าเป็นหมอคางดำตามกันต่อไป
5: แล้วเราจะเชื่อใครเอาจริงอันนี้พูดแบบความสับสนคุณผู้ฟังถามจริงๆตอนนี้เขาพิสูจน์ออกมาตอนเนี้ยมันมีสองทางไบโอไทยอย่างที่คุณเฟสบอกผลที่เขาไปให้สำนักหนึ่งตรวจมันออกมาว่าปลากระป๋องที่เป็นกรณีเนี่ยคือล็อตนั้น
4: อ
5: ่ะเป็นปลาหมอคางดำในใช่ไหม
4: ใช
5: ่ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือ
4: กรมประมง
5: กรมประมงส่งตรวจคือออกมาเป็นปลานิลถามจริงๆคุณผู้ฟังเลือกที่จะเชื่อว่าอะไรเราอยากรู้นะว่าในเมื่อผลมันมาทั้งสองอันเนี่ยมันมาจากคนละที่สิ่งที่น่าสนใจคือล็อตนั้น
4: อ
5: ่ะยังไงมันก็ผิดเพราะเวลาคุณแจ้งขายล็อตเนี้ยว่ามันเป็นปลาแมคคาเรลว่าสมมติคุณแจ้งแมคคาเรลมันก็ต้องเป็นแมคคาเรลเป็นปลาอย่างอื่นไม่ได้เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะตกลงเราจะสนับสนุนให้หมอคางดำกินได้แบบนี้หรือเปล่าแต่มันผิดกับสิ่งที่คุณแจ้งกับผู้บริโภคแต่คุณคิดว่าคุณเชื่อใครเฟียสเชื่อใคร
4: เฟียสเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ทั้งคู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เขาตรวจมันอาจจะคือในกระบวนในสายการผลิตนั้นนะอาจจะมีทั้งสองเลยคือไม่ได้มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
5: โอ้มันใครเต็นนะสายพาน
4: อันนี้เขาเรียกว่าจั่วใครจั่วได้เคยกินพี่บ้อมเคยกินปลาหมอคางดำปะ
5: ไม่เคย
4: เฟียเคยกิน
5: มันกินได้นี
4: ่ไม่อร่อย
5: อ๋อมันก็แค่ไม่อร่อย
4: ส
5: ่
4: วนตัวเลยคือไม่อร่อยเพราะเนื้อแห้ง
5: มันคือไม่อร่อยเฉยๆถูกป่ะ
4: พยายามกินหลายล็อตหลายแบบว่าพี่ผัดแห้งพี่ผัดนานไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยกินยังไงมันก็ไม่อร่อยเพราะรู้สึกว่ามันเนื้อโดนเนื้อเท็กเจอร์มันแห้งอ
5: ่
4: ะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอคนเฟียเชื่อว่าถ้าเจอคนที่เป็นเชฟหรือว่าคนที่เขาทำอาหารเป็นทำอาหารเก
5: ่
4: งเขาก็คงทำให้มันอร่อยขึ้นมาได้แหละเออแต่ฉันอาจจะฝีมือไม่ถึงเองมั้ง
5: นะคะจริงมันน่าสนใจว่าแล้วเราอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยเราจะเลือกเชื่อหน่วยงานไหนไงนะสิ่งที่น่าสนใจคือแล้ว trust issue เกิดทันทีนะฉันจะเชื่อใครอ่ะจบไปที่ตรงเนี้ยไอ้ผิดมันผิดอยู่แล้วแต่ฉันควรเชื่อใครคุณผู้ฟังบอกยังไงก็ไม่ใช่ปลาทะเลอันนั้นน่ะใช่แต่สุดท้ายเราจะเชื่อใครได้อ่ะ น่าสนใจจัง
4: ครับแล้วก็อย่าลืมนะประเด็นที่เป็นต้นทางเลยหมอคางดำมาได้ยังไงก่อนนะฮะอย่าลืมนี่คือเรื่องสำคัญที่สุด
5: คุณผู้ฟังบอกว่ากรมประมงและไบโอไทยตรวจคนละกระป๋องคนละยี่ห้อครับผลจึงไม่ตรงกันก็เป็นไปได
4: ้
5: ยากมากอ่ะเนาะยากจริงๆนะคะ
4: เพราะจริงๆแล้วก็คือถ้าจะเอาแบบชัวร์ๆคือ
5: เอากระป๋องเดียวแล้วแบ่งคู
4: ่ถูก
5: อ
4: ย่างนั้นเลย
5: เอากระป๋องเดียวเนี่ยมีให้เห็นเลยเอากระป๋องเนี้ยแล้วก็แบ่งไปทั้ง2ที
4: ่
5: จบๆนะคะ
4: ฮะ
5: ก็เพราะถ้ามันตรวจคนละยี่ห้อตรวจจริงๆตรวจล็อตเดียวกันแต่คำว่าล็อตเดียวกันล็อตผลิตเดียวกันใช้ปลาที่โยนเข้าไปตรงนั้น
4: ต่างกันก็มีก็มีความเป็นไปได้
5: อันนั้นก็แล้วเราเอาผิดใครได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ
4: ครับ
5: นะคะก็อ่ะก็ผู้บริโภคก็ดูแลตัวเองต่อไปจ้ะ กลับไปที่คำเดิมทุกอย่างเราสุดท้ายเรากลับมาที่ดูแลตัวเองแล้วเราจ่ายภาษีทำไมอ่ะ
4: จบที่เราเบาที่สุดครับบอก
5: น้ำตาไหลเลย ไปถึงกระเป๋าเบากันเลยทีเดียวนะคะ
4: ครับ
5: มาไปที่พูดถึงกระเป๋าเบานิดนึงกยศ.หน่อยไหม
4: ได้ฮะ
5: กยศ.เขาเตือนใครครับพี่เฟียส
4: กยศ.ก็เตือนของผู้กู้นั่นเองนะครับคือล่าสุดที่มันเป็นประเด็นอ่ะกยศ.ก็มีหนี้เสียกันมายาวนานแล้วอาจารย์วิระล่าสุดก็ออกมาคอมเมนต์ด้วยเพราะอาจารย์บอกว่ามันหนี้เสียเกิน 50% นะเดี๋ยวกองทุนมันจะไปต่อไม่ไหวแล้วเด็กๆรุ่นใหม่ๆมาเขาจะไม่มีเงินไปเรียนหนังสือกันเขาก็พยายามจะปรับปรุงนะครับและมาตรการล่าสุดคือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องชำระเงินภายในวันที่5ของทุกเดือนถ้าเกิดว่าผิดนัดสะสม6งวดหรือว่าเหลืองวดผ่อนน้อยกว่า6งวดแล้วผิดนัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถือว่าผิดชำระหนี้ทั้งหมดซึ่งอาจจะโดนถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายครับ
5: เพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้ามันมีคนไม่ส่งรุ่นต่อๆไปมันยากไงแต่ประเด็นน่ะอ้อมไปอ่านเจอตั้งนานแล้วอันเนี้ย มีคนรีวิวบิดหนี้กยศ.เนี่ยน
4: ะ
5: มีความตั้งใจยิ่งกว่าใช้หนี้อีกคือตั้งใจบิดอ่ะจริงๆคนเราควรจะเอาความคิดที่ตั้งใจบิดอ่ะมาใช้หนี้นะชีวิตจะดี
4: ตั้งใจหาเงินคืนเขาดีกว่าเน
5: า
4: ะอ
5: ยากฟังไหม
4: ยังไงอ่ะ
5: เขาบอกว่ารีวิวการบิดกยศ.ยอด 500,000
4: รีวิวการบิด
5: yes ยอด 500,000 นะคะรวมค่าปรับข้อที่1
4: ฮะ
5: ย้ายทรัพย
4: ์
5: แนะนำให้ย้ายทรัพย์มีบอกด้วยนะว่าให้ย้ายก่อนโดนฟ้องไม่งั้นจะโดนคดีอาญาส่วนเขาเนี่ยย้ายไปเป็นชื่อป้าเพราะลูกสาวยังไม่20พอลูก21ก็ให้ป้าโอนคืน
4: ครับ
5: เป็นไงล่ะทรัพย์ก็ตอนนี้ก็เลยแล้วก็กลับมาเป็นชื่อลูกทรัพย์ก็เลยมีบ้าน1หลังส่วนสินทรัพย์ใหม่ซื้อเป็นชื่อลูกบัญชีธนาคารใช้ชื่อลูกกยศ.ทวงเราไม่ได้ก็ให้ไปทวงคนค้ำ
4: โหแล้วคนค้ำอ่ะ
5: เขาบอกแต่โชคดีคนค้ำตายแล้วมรดกไม่มีอะไรให้ลูกทายาทคนค้ำก็เลยไม่ต้องชดใช้ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะการบิดมันใช่จริงเหรอนี่เรารีวิวชีวิตเราต้องรีวิวอะไรแบบนี้จริงเหร
4: อ
5: คือมันกำลังสอนลูกให้โกง
4: แล้วสามารถคิดเป็นหลักฐานได้ไหมเนี่ย
5: ก็บอกว่าเขาบอกว่ามีแค่ทัวร์ลงแต่จริงๆกยศ.ควรจะลงคนนี
4: ้
5: คือไม่ได้เกลียดกันนะคะแต่นี่คือการไม่ซื่อสัตย์กับวันที่คุณต้องการมันและคุณขอแล้วคุณอยากได
4: ้
5: คุณขอคุณอยากได้เพราะคุณต้องการโอกาสในการงานไปเรียนแล้วคุณบอกว่าโอกาสคนเราไม่เท่ากันเขาก็เลยมอบโอกาสให้ไงแต่ทำไมคุณกำลังทำร้ายโอกาสของคนอื่นอย่างนี้เล่าถูกปะล่
4: ะ
5: บิดเก่งตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างอ่ะทั้งระบบ
4: เพราะว่าถ้าคือตอนนี้สแตนดาร์ดมันค่อนข้างบิดเบี้ยวถ้าเราไม่เซตสแตนดาร์ดให้มันมีมาตรฐานจริงๆอ่ะทุกคนก็พร้อมจะบิดว่าเขาก็จะคิดคนนั้นก็บิดฉันก็บิดได้สิคนนั้นบิดไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างเง
5: ี้
4: ยมันก็จะเป็นอย่างงี้กันไปจนหมด
5: ใช่ค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะการที่เบี้ยวหนี้มันเป็นสิ่งเย้ายวนสำหรับหลายคนนะคะการไม่ใช้หนี้เป็นสิ่งเย้ายวนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ
4: หรือแม้กระทั่งเรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้นะทางกสทนะครับเขาบอกว่ายังไงล็อตแรกเนี่ย 3,000 กว่าคนเนี่ย 3,621 คนเนี่ยก็คือถอดถอนทันทีเพราะมีหลักฐานชัดเจนแล้วแต่ว่าที่เหลือก็สอบถามสอบตามคดีความกันไปก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันมีตัวเลขที่สูงกว่านี้นะครับอย่างเช่นพบว่าจำนวนสอบเนี่ย 15,000 กว่ารายนะครับแต่ว่ามีผลคะแนนจากการสอบเนี่ยไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนะครับมากกว่า 5,000 คนก็คือเกือบ 6,000 คนนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าทำกันไปนานเท่าไหร่แล้ว นะครับ
5: ของไรซัน
4: มันก็มีผลเสียอยู่ต่อระบบราชการโดยสถิติแล้วเนี่ยที่เขาคำนวณกันออกมาก็คือมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีข้าราชการท้องถิ่นที่ใช้ระบบการโกงเข้ามาแบบนี้เนี่ยสูงถึง1ใน3ของข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับ
5: โอ๊ยไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนถ้าเรามีจำนวนหัวจะปวดขอให้จับให้ได้นะคะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเงินหมุนเวียนตรงกลางที่ยัดใต้โต๊ะตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเส้นทางมันตรวจได้ไหมแล้วมันตรวจไม่ได้จริงๆเหรอเส้นทางการเงินอะไรแบบนี
4: ้
5: มันจะได้รู้ว่าปลายทางเงินมันไปตรงไหนหรือมันเป็นแค่เงินกงเต็กที่ใช้เสร็จแล้วเผาได้มาแล้วเผาไปอะไรแบบนี้เป็นต้น
4: ก็ก่อนที่จะมาวิ่งก่อนที่จะมาเข้ากระบวนการโกงข้อสอบเนี่ยก็คือจ่ายกันไป 300,000 ถึง 800,000 แล้วก็ล่าสุดที่กับอัปเดตกันมาก็คือตอนนี้มีการวิ่งเต้นให้เอาชื่อออกจากการสอบว่าไม่มีฉันไม่ได้เข้าสอบนะ นะครับซ้ำซ้อนเข้าไปอีกวิ่งเต้นด้วย หลักหลายแสนอยู่เหมือนกัน
5: โอ้ย
4: นะครับว่าเธอเอาชื่อฉันออกให้หน่อยฉันไม่ได้ไปสอบอะไรเงี้ยนะฮะ
5: ก็ขอให้ถึงตัวต้นๆบ้างเถอะค่ะประเทศไทยจะได้เบาพื้นจะได้แบบไม่สุด แค่นี้ก็หนักพอแล้ว นะคะ
4: นะครับอ่ะเอาวันนี้ช้านี้เราหมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะยาวกันไปด้วยวันนี้ดูจากสภาพอากาศของกรมอุตุก็คือจะเป็นทรงประมาณอย่างเงี้ยเกือบทั้งวันเพราะฉะนั้นเย็นนี้กลับบ้านก็ดูลู่ทางให้ดีนะถ้ามีโอกาสกลับบ้านได้ไวหรือว่าหาช่องทางที่รถไม่ติดได้ก็ลองมองไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนก็ดีครับ
5: ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่พร้อมอยู่บ้านนอนยาวค่ะไม่ต้องไปทำงานลาหยุดเราซ้อมมันอยู่ได้เลยค่ะ
4: นะครับ
5: สวัสดีนะคะ
4: ช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาแลตครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับ
5: ค่ะเจอกันวันจันทร์กับคุณเฟียสแล้วก็น้องหนิงค่ะ
4: นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีครับแล้วก็ enjoy music เพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5
5: ขอบคุ
4: ณพ
5: ี่
4: อ
5: ้
4: อมครับขอบคุณคุณผู้ฟังครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแอบงีบตอนบ่ายกะจะเติมพลังแต่ตื่นมาดันปวดหัวหนักกว่าตอนไม่ได้นอนอีกอ่ะ
7: จำกฎเหล็กไว้เลยนะแนนการงีบที่ดีที่สุดหรือ power nap คือ 15-20 นาทีเท่านั้นจ้ะสมองจะได้รับการรีเซ็ตโดยที่ร่างกายจะยังไม่ดิ่งลงสู่ภาวะหลับลึกหรือว่า deep sleep แต่ถ้านอนยาวเกิน30นาทีร่างกายจะเข้าสู่โหมด sleep inertia พอตื่นมาปุ๊บสมองจะเหวี่ยงแล้วก็เบลอในทันทีแถมทริคให้อีกนิดนะแนนถ้าตั้งปลุกไว้20นาทีพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บอยากกดสนุดให้ตื่นแล้วดื่มน้ำสัก 3-5 อึกจะช่วยปลุกสมองให้สดชื่นได้ไวขึ้นจ้ะ
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาเรต
9: 1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อย หยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: วดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: Morning
2: Morning
1: Feel like it's a British era dawn
2: เนี่ยรู้สึกฮะเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นฝรั่ง
1: ฝึก
2: เราเป็นคลื่นสากล
1: ฝึกไงฝึกฝึก
2: อ๋อฝึกอุ๊ยรุ่นนี้ไม่ต้องฝึกแล้ว
1: You know feel like but British era dawnอย่าอึ้งบ่อยสิ
2: ค้างค้างคือมันบอกไม่ถูก
1: มันมีฝนไปปอก็เมื่อกี้คุณถามผมไง
2: ก็ใช่ไง
1: ว่าขับมาแล้วบอกว่าฝนหยุดยังคือมันไม่ได้ตกมาแบบโครมๆนะมันมาเป็นฝอยๆ
2: หยุดหรือยังอ่ะ
1: มันขับมาปุ๊บมันฝอยๆใช่ป่ะให้รถเลอะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วมันก็ไม่มีละแล้วขับไปสักพักนึงเอามาอีกละฝอยๆอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเช้านี้ที่ผมขับรถมานะ
2: มันครึ้มมากเช้าวันนี้นะคุณฟัง
1: ท้องฟ้ามันครึ้มมากอย่างนี
2: ้ทำงานดีกว่า
1: คนก่อนทำงานนะอิจฉาเนี่ยข้อความนี้จังเลยอ่ะ
2: ข้อความไหนอ่ะ
1: พี่เป้ดีใจสุดๆเลยเพิ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2
2: อุ๊ย
1: แม่เจ้ารางวัลที่2คุณผู้ฟังเอ้ยอยากจะทำ
2: อ
1: ย
2: าก
1: นี่ไงเฟี้ยงขวดเลย
2: ลอตเตอรี่รางวัล2ตัวท้ายเธออ่านไม่จบ
1: อ้าว
2: เห็นแค่2ตัวท้าย2ใบ
1: เป็นคนตื่นตระหนกเป็นตื่นตระหนกไงแต่ไม่ใช่เป็นตื่นตัวตื่นตูมเห็นเขาว่ารางวัลที่2เดี๋ยวนะ
2: อ่านให้จบก่อนสิ
1: เพิ่งเคยถูกลอตเตอรี่รางวัล2ตัวท้าย
2: 2ตัวท้าย2ใบเราอย่าเพิ่งรีบฉันก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วยแต่พออ่านดี
1: ๆมันไม่ใช่รางวัลที่2
2: ตัวท้าย2ใบ
1: ว้าวแค่นี้นะอาข้าม
2: ก็เขาก็ยังถูกเขายังมีโอกาสถูก2ตัวท้ายตั้ง2ใบ
1: เป็นเหนื่อย
2: โอกาสของเราเป็น0จ้ะ
1: ไม่ถูกบอกเลยตอนแรกว่าจะไม่เล่นแล้วเมื่อวานยังไงรู้ป่ะ
2: เธอพูดงี้หลายทีแล้วนะ
1: มันมีเหตุ
2: มีเหต
1: ุพอผมพูดใช่ไหมว่างวดเนี้ยไม่เล่นบอกไม่เล่นเสร็จแล้วพอกดลงลิฟต์ไปปุ๊บเจอรปภ.ที่สนิทรู้คุ้นเคย
2: คุ้นเคย
1: อ้าวขึ้นมาทำไมก็แบบว่าอ๋อขึ้นมาน ิดนึงพี่เกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี
2: ่
1: เรื่องของตัวเลขทำไมอ่ะผมเพิ่งซื้อรถใหม
2: ่
1: เอาเหรอผมเพิ่งเลย
2: เ
1: ย็นไรตามซะหน่อย
2: ตามปุ๊บ
1: นี่ไงไม่มีเฉียดไม่มีใกล้ไม่มีอะไรเลย
2: ตามด้วยนะ
1: ตามอะไร
2: ตามงวดหน้า
1: ไม่เอาแล้วล่ะ
2: ตามงวดหน้าอ้าวเดี๋ยวเธอรอดูสิ
1: แล้วมันจะไปถูกงวดหน้าอย่างนี้หรออ
2: ่ะใครจะไปรู้ล่ะ
1: มันชอบเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ต้องซื้อทุกงวด
2: ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะถูกหรือไม่รู้แต่ว่ามันต้องตาม
1: เบื่อ
2: ถ้าทุกคนรู้นะว่างวดหน้าตามแล้วมันถูกเธอเศรษฐีทั้งประเทศแล้วไ
1: ปนั่นสิ
2: ทำงานไหมล่ะ
1: ทำมา
2: ทำงานดีกว่านะคะพูดถึงบอลโลกหน่อยนะนักเตะคนโปรดของพี่เป้เขาไง
1: ใครใครฮารัน
2: อย่ามาถาม
1: ฮารันฮารัน
2: อาร์เออร์ลิงเออร์ลิงเออร์ลิง
1: อ่านยากเนาะมันสำเนียงเขาเน
2: า
1: ะ
2: ฮารันฮารัน
1: ผมเคยไปนั่งฟังคลิปนะที่แบบว่าคนที่เอ้า
2: ก็บอกให้พูด
1: คือน้ำลายเหร
2: อซึ่งก็แอมหน่อย
1: ผมเคยไปนั่งฟังคลิปเขาว่าอ่านออกเสียงที่ถูกคืออะไร
2: คืออะไรอ่ะออกเสียงที่ถูก
1: ฮารันฮารัน
2: ฮารัน
1: ฮารัน
2: อันนี้สั้นๆฮารันละกันคือตอนนี้อะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยเป็นที่นิยมแบบปังปังปังขึ้นมามากๆเลยนะคะดูจีคอมพานีลิมิเต็ดจากเกาหลีใต้ค่ะบอกว่ายางรัดผมแบรนด์เนกกี้อันแบบเกาหลีนะเขาก็ไม่ค่อยออกตัวคอควายใช่ไหมล่
1: ะ
2: เนกกี้ที่บริษัทผลิตตอนนี้ยอดขายพุ่งมากหลังจากที่ฮาลันใช้ตอนลงสนามแข่งบอลโลกนะคะเขาบอกว่าแบบทำให้ยางรัดผมรุ่นพิเศษเนี่ยนะคะฮาลันเอดิชั่นขายหมดเกลี้ยงเลย
1: แต่ตอนนี้ฮาลันช่วยออกน้ำขิงให้หน่อยได้ไหมฮาลัน
2: เสียงฉันหายจ้ะเธอยอดสั่งซื้อพุ่งสูงเป็นประวัติการด้วยนะเขาบอกว่าความโดดเด่นของยางรัดผมแบรนด์นี้ก็คือทนทานต่อให้เธอออกกำลังกายหนักหรือว่าเหงื่อจะออกมากก็ไม่ยืดหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าหลุดง่าย เธอรัดผมเหรอ
1: รัดตอนตีแบต
2: อ๋อเหรอเป็นแบบรัดจุกอย่างนี้ใช่ไหม
1: ผมรัดอยู่
2: แล้วเขาบอกว่ารัดผมได้แน่เลยเพราะว่ามันจะมีแบบบางทีเรารัดผมอย่างเงี้ยปั๊บนึงโดนเหงื่อโดนอะไรมันก็จะ
1: หรือ
2: ว
1: ่
2: าใช้ไปแบบว่า 2-3 ครั้งมันก็เริ่มย้วยเริ่มยืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็บอกเลยว่าของฉันทนทานจ้าคือเขาบอกว่ามันมีจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของยางรัดผมกับฮาลันคือมันเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันบอลพรีเมียร์ลีกนะคะหลังจากรู้ว่าฮาลันใช้ยางรัดผมของบริษัทเขาก็เลยมอบยางรัดผมแบบสั่งทำพิเศษให้ก็คือเหมือนกับเลือกสีให้เข้ากับแบบสีประจำสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งฮาลันเขาสังกัดอยู
1: ่เก๋ๆเนาะขออีกคำถามนึงนะ
2: อะไร
1: เขาส่งไหมเขาส่งไหมไม่ใช่เหมือนย่านะย่าส่งแต่ในยุโรปอันนี้ถ้าสั่งแล้วส่งถึงไทยไหม
2: เธอไปถามเขาสิเขาไม่ได้บอกตรงไหนเลยว่าเขาจะส่งอะไร
1: จะเผื่อจะสั่งจ้ะ
2: เธอลองเซิร์ชเข้าไปดูดูจีคอมพานีจากเกาหลีใต
1: ้เ
2: ออ KKNEKKI
1: เออ
2: ยางรัดผมแบรนด์นี
1: ้แต่อยู่แถวๆนี้ก็น่าจะส่งแล้วเนาะ
2: ไม่รู้เธอจะให้เขาส่งให้ได้ใช่ไหม
1: เขาจะให้บินไปซื้ออย่างนั้นผมก็ไม่ไปไหม
2: จะมีทางออนไลน์หรือเปล่า
1: ขอให้ส่งขอให้ส่ง
2: ก็ลองเข้าไปดูเผื่อว่าเธออยากได้ไง
1: อยากได
2: ้นะคะ
1: เขาเป็นแฟนคลับฮัลลันฮัลลันฮัลลัน
2: เดี๋ยวลิ้น
1: ยากมากจริง
2: อ่ะปิดท้ายกันคุณผู้ฟังในยุคที่ค่าครองชีพรอบตัวมันเพิ่มสูงขึ้นเนาะการดูแลรถยนต์ให้คุ้มค่าพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอมันก็กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนใช้รถนะคะเพราะว่ารถยนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่าแล้วก็คุ้มครองครบจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจทุกเส้นทางเลยนะคะใครที่มองหาประกันรถยนต์ดีๆพร้อมโปรโมชั่นคุ้มห้ามพลาดเลยนะกับแคมเปญนี้นะคะฟิตกับทิปนะคะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างจากทิพยประกันภัยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30สิงหาคม69นะคะมอบทั้งความคุ้มครองแล้วก็สิทธิพิเศษแบบจัดเต็มเลยคุ้มครองยางสูงสุด 10,000 บาทฟรี e-voucher fit auto สูงสุด 1,000 บาทนะคะแล้วก็ฟรีช้อปปิ้งแบ็กสุดพิเศษด้วยผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนเฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการค่ะคุ้มครบจบทุกเรื่องรถเลยนะคะพร้อมดูแลคุณทุกเส้นทางกับทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณนะคะลองสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่ LINE ค่ะพิมพ์ค้นหา @tipfitauto ได้เลยนะคะ tipfitauto ก็ tipfitauto นะคะ @tipfitauto นะหรือโทร1736เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะฝากไว้ด้วยนะผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้งเสนอขายและส่งเสริมการขายโดย Amity Insurance Broker ค่ะ
1: คุ้มจริงๆคุ้มไปถึงยางเลยอ่ะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: ไหนไหนไหนเช้านี้ใครอยู่หน้าเตาบ้างตอนนี้พี่เบิร์ดชวนเต้นรำแล้วก็ทำครัวไปด้วยพี่บัสพี่บัสพี่บัสพี่เบิร์ดมาแต่เช้าเลยวันนี้

าเราคุยกับคุณหมอนะฮะคุณหมอก็บอกว่าอาหารเช้าสำคัญที่สุดเงี้ยแต่ถามว่าเป้ได้กินไหมอาหารเช้าไม่ค่อยได้กินนะคุณผู้ฟังก็ต้องลกๆมาเปิดไมค์ด้วยแหละนะแล้วก็อยู่ไปเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับแต่เชื่อว่าหลายคนก็ต้องทานอาหารเช้ากันนะฮะอ่ะวันนี้นะครับมีคนแบบว่าอุ๊ยวันนี้แอบเล่นทิปเผลอให้ถ่ายรูปในครัวหรือเปล่ายากไปยากไปวันนี้ขอเอาง่ายๆได้ไหมเอาง่ายๆนะก็คือแค่บรรยายมาไม่ต้องส่งรูปบรรยายมาว่าอาหารเช้าของคุณคืออะไรนะฮะเช้านี้กินอะไรเป็นอาหารเช้าหรือที่กำลังจะกินอาหารเช้ามีเมนูอะไรว่ามาหรือไม่ได้กินเหมือนพี่เป้ก็ว่ากันมานะครับส่งข้อความมาบอกกันทิ้งเอาไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ต้องมีนะเลือกเพลงไว้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท

เอ็นดูข้อความนี้มากเลยเขาบอกว่าไม่ได้กินข้าวเช้าเหมือนกันค่ะพี่เป้พอดีคุณแม่เข้าโรงพยาบาลได้แค่อมลูกอมเม็ดเดียวค่ะคุณแม่ขอให้หายไวๆเนาะนะฮะไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรนะครับแต่ก็ขอให้หายไวๆนะครับกินกล้วยกับไข่ต้มแล้วก็นมเพิ่มโปรตีนทุกเช้าค่ะโอ้โหนี่ก็ดีๆนะเป็นเมนูโอเคมากนะฮะยอดมะพร้าวต้มกะทิใส่กุ้งค่ะนี่นะโอ้ยอันนี้เหมือนพี่เป้เลยกินน้ำเปล่าค่ะเช้าๆได้แค่นี้นะพวกเราโอ้ยด้วยอาการเร่งรีบน้ำเต้าหู้ซาลาเปาอันนี้ก็ดีกลืนน้ำลายเลยเรา

ทำไงดีหมั่นไส้ข้อความนี้คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าอุ๊ยจะพูดได้ไหมคะพี่เป้เช้านี้กินสามีค่ะหมั่นไส้ไหมระวังติดคอนะ

ะหล่ำปีน้ำปลานี่พี่เป้ชอบมากเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าเหม็นแบบเขาเรียกอะไรได้กลิ่นกระทะไหม้อ่ะโอ้ไม่ใช่เรียกเหม็นสิหอมสิหอมกลิ่นกระทะไหม้อ๋อจะฟินเข้าไปอีกดูจากเมนูเช้าๆของคุณผู้ฟังนะฮะแอบไปดูข้อความนี้บอกว่ากินของเหลือเมื่อวานครับพี่เป้ครับผัดไทยโอเคนะอันนี้โอเคเลยนะเนาะมันจะได้หมดค้างไว้หลายวันไม่ดีไม่งามเช้าวันศุกร์นะฮะหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับกับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เป้ครับ8 โมงจนถึง 11 โมง Friday

ข้อความที่ส่งมาสั้นบอกว่าสามีฝากความคิดถึงถึงพี่เป้นะคะอุ้ยขอบคุณนะฮะฝากความคิดถึงกลับไปด้วยแล้วกันเนาะอุ้ยน่ารักที่สุดนะฮะพี่เป้ค่ะพี่เป้ค่ะแต่งตัวจะไปทำงานไม่เสร็จสักทีค่ะโปรโมทเต้นกับพี่เป้นี่เรื่องค่ะโอ้โหอ่ะงั้นเต้นอีกเพลงนึงจบเพลงนี้แล้วก็ไปแต่งตัวนะเอาให้มันเพลงนี้เต้นแล้วมันมากจริง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: งดโพสต์งดดูงดแชร์ขอดิจิตอลดีท็อกแป๊บนึง
1: ดีเลยค่ะพี่เป้แต่ถ้าทำชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนจะดีที่สุดค่ะเพราะช่วงตื่นใหม่ๆสมองของเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงเดลต้าเวฟไปสู่ธีต้าเวฟซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองมีความคิดสร้างสรรค์สูงที่สุดสมองจะโล่งไอเดียจะแล่นดีที่สุดในช่วงนี้ผลงานวิจัยจาก University of British Columbia พบว่าคนที่งดเช็คสมาร์ทโฟนในตอนเช้าจะมีสมาธิจดจ่อกับงานตรงหน้าได้นานขึ้นลดการวอกแวกหรือว่า distraction ในระหว่างวันได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: เสียงพี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: วันนี้ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความแล้วก็เมนูหลากหลายกันมามากเหลือเกินนะครับเมนูเช้าๆนะบางคนก็บอกว่ากินแบบง่ายๆเป็นแซนด์วิชทูน่าโนริสาราก็พอค่ะทานขนมปังอะไรเงี้ยกับมัทฉะบางคนก็หนักๆอยู่นะแกงส้มผักรวมน้ำพริกกะปิผักต้มไข่ดาวโอ้โหแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยนะมีคนเอ็นดูพี่เป้บอกว่าโอ้โหพี่เป้ตอนเช้าๆพี่เป้ไม่ทานอะไรเนี่ยเอาเป็นนมไหมนมไฮโปรตีนอะไรเงี้ยไข่ต้มร้านสะดวกซื้อติดตู้เย็นไว้สิคะจะได้ไม่พลาดอาหารเช้าเป็นห่วงนะคะอยู่ได้ไงไม่กินมื้อเช้าพี่เป้ไม่กินมื้อเช้ามาหลายสิบปีแล้วคุณผู้ฟังจริงๆด้วยวิถีชีวิตเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินเลยนะฮะก็มีแต่น้ำเปล่าไปทานอีกทีก็เที่ยงอ่ะมื้อเช้าคือเที่ยงนะครับผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่สวัสดีครับคุณชาลี
1: สวัสดีครับพี่เป
0: ้โอ้สวัสดีครับมารอเรือชัดเจนดีทีเดียวโชคดีแล้วฮะวันนี้สำหรับคุณชาลีเนาะกินอาหารเช้าทุกวันไหมคุณชาลี
1: ทุกวันครับผมตอนเช้า
0: อาหารเช้าเช้านี้เป็นเมนูอะไรครับ
1: ไข่พะโล้สองฟองราดข้าวแล้วก็แกงไก่หน่อไม้ครับผมแต่ว่าเลือกเนื้อน่อง
0: เขาต้องกินเนื้อน่องด้วยโอ้ไข่พะโล้นี่เป็นอาหารโปรดของผมเลยนะแต่ผมชอบไข่พะโล้ที่มันเป็นแบบว่าน้ำข้นๆคลักๆหน่อยอ่ะโอ้โหแบบมันจะฟินมากใช่ไหมเหมือนแบ
1: บ
0: เหมือนไข่พะโล้อยู่ในขาหมูอะไรเงี้ยน้ำขาหมูข้นๆนะ
1: จริงเหมือนกันจริงๆเหมือนกัน
0: ชอบเหมือนกันใช่ไหมดีฮะดี
1: ครับผม
0: ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเช้านี้ได้รับแล้วกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท1เพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: หม้อหุงข้าวครับ
0: โอ้โหจัดกันไปกินข้าวแล้วก็ต้องเลือกหม้อหุงข้าวด้วยเยี่ยมมากครับยินดีมากครับคุณชาลีครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่เป้ครับ
0: ขอบคุณคุณเบสโอ้ได้รักมากมีพลังแต่เช้าเลยเอนดิจี้มาเต็มก็ได้ไข่พะโล้ไปแล้วเนาะใช่ไหมขอบคุณนะฮะฟิตกับทิปคุมทุกการประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะวันนี้ไม่ได้เปลวเก่าคุณชาลีไปแล้วว่ากันใหม่

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติม

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: แก้วมิมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมิมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
1: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แมวมิมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมิมี่วิตาวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
9: ฮะอินอะไรนะ
8: อิน

0: เริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
8: อยากได้ชาไม่อยากได้จริงเหรอจ๊ะโดยแกโคอย่ามาทำเมินผมมันไม่ได้เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวกับนี่อยู่ข้างหลังผมนี
9: ่คุณถามดิฉันคุณอยากได้เองใช่ไหมคะ
8: อันแน่นอนสิเนี่ยโอ้โหเขาสั่งมาเป็นลังขนาดนี
9: ้หยิบผ้าห่มมาให้หน่อย
8: เห็นไหมอยากได้ไหม
9: หยิบถุงผ้ามาฉันด้วย
8: เออจุ๊บไ
9: ปเอาติ๊กเกอร์มาด้วย
8: แกนี่ก็ตายื่นตายาวอยู่เน
9: า
8: ะ
9: ปากยื่นปากยาวด้วยแหละ
8: อีตัวนี้เรียกอะไรแฮปปี้นะ
9: ฮะ
8: เนี่ย
9: อะไรอ่ะ
8: เขาแบบว่าเป็นนวดนิ้วอ่ะ
9: หรอ
8: เออ
9: ไหนลองดูซิ
8: แฮปปี้สโตน
9: ใช่ป่า
8: จริงนี่ไงเขาเขียนติดอยู่แฮปปี้สโตนแล้วแบบว่าเอาแบบเวลาเราแบบทำงานเหนื่อย
9: ๆ
8: ก็ให้แบบว่าเอามือไปนวดนิ้วนวดตรงนี้
9: อุ้ยเดี๋ยวต้องนวดซะหน่อยแล้วทำงานเหนื่อยทั้งวันเลย
8: แกต้องนวดปากแกอย่านวดนิ้วเลย
9: นวดไม่ได้ปากเป็นตะคริวพูดไม่ได
8: ้ช่วย
9: ไ
8: หม
9: ไม่เป็นไรจ้ะ
8: ของที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือแบบว่า
9: หน่วยกู้ใจเซตหน่วยกู้ใจ
8: ทอล์คโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยนั่นเอง
9: ใช่
8: นะครับ One Stand Up and Party
9: พี่อ้อยอยู่ไหนอ่ะ
8: ทำไมเรา
9: ช่วยฉันต้องให้พี่อ้อยช่วยกู้ใจฉันหน่อยละ
8: ต้องเลยไปกู้อยู่ที่นู่น
9: เข้าคิวเป็นคนแรกเลยได้ไหม
8: อ
9: ัน
8: นี้มันจะบอกว่ามันเป็นแฟนเบนฟิตนะฮะก็คือทุกที่นั่งจะได้รับสติกเกอร์คำคมของพี่อ้อยแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโซนของบัตร VIP 3,000 บาทนะก็จะรับสิทธิ์เหล่านี
9: ้
8: ได้รับผ้าห่มกอดนะให้รอดจากความ
9: นุ่มมากอ่ะ
8: ผมชอบคอนเซ็ปต
9: ์
8: กอดให้รอดจากความกอดให้รอดจากทุกความเหนื่อยห่มแล้วแบบหายเหนื่อยประมาณนี
9: ้
8: นะฮะแล้วก็จะได้วอร์มฮักเติมพี่อ้อยด้วย
9: อ๋
8: อเ
9: หรอ
8: ในโซน VIP นะก็เดี๋ยวเขาจะเปิดจองบัตรกันน่ะวันไหนนะ
9: 31กรกฎาคม
8: อ้าวคุณก็แม่นนี
9: ่ท่องอยู
8: ่ดังจำได้อ่ะ
9: จำได
8: ้ก็คือสิ้นเดือนนี
9: ้เล่นวันไหนนะ
8: วันที่เดือนกันยาจำได้ว่าเดือนกันยา
9: 12
8: หรือ21
9: เสาร์12กันยายนนะคะ
8: อุ้ยคุณฟังแรงอ่ะ
9: อะไรอ่ะ
8: พี่เป้ก็ต้องนวดปากด้วยนะคะ
9: ใช้อะไรนวดนะ
8: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิดดีไม่ได้เลย
9: อ
8: ้
9: าวมันมีวิธีมันมีวิธีเราไปคิดอะไรเกินเลยเราเคยนวดอ่ะดิ
8: ยังไงอ่ะ
9: ไม่ ไม่ทราบต้องหลังไมค์จ้า เรื่องนี้ต้องทราบกันหน่อยนะหลังจบบอลโลกน
8: ะ
9: คนที่เป็นสายโวยวายนะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเขาบอกเลยว่าเตรียมเช็คบินจ้ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามเป็นต้นมานะคะเขาบอกว่ามีหลายครั้งที่บรรดานักเตะแล้วก็โค้ชทีมชาติต่างๆก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกรี้ยวกราดอะไรเงี้ยผ่านคำพูดใส่ผู้ตัดสินซึ่งฟีฟ่าเขาก็มองว่านอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับกีฬาฟุตบอลด้วย
8: คนที่ไปฟ้องฟีฟ่าคือคุณนั่นแหละเพราะคุณเป็นคนเองนางไม่ดูนักบอลนะนางดู
9: ฉันไม่ได้เกรี้ยวกราดไง
8: นางไปดูกรรมการ
9: ฉันไม่เคยเกรี้ยวกราดใส่ผู้ตัดสินจ้
8: าก็เห็นคนอื่นเกรี้ยวกราดไงนะก็เลยไปฟ้องเลยไง
9: ไม่มี สำหรับคนที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงจะโดนเช็คบินย้อนหลังอย่างเช่นนะอย่างเช่นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะคะโทมัสทูเคิลนะคะไปเกรี้ยวกราดใส่ผู้ตัดสินชาวออสซี่ว่ามือไม่ถึง
8: อุ๊ยตายแรง
9: จ่ายใบแดงให้จาเรลควอนซาในรอบ16ทีมสุดท้ายกับเม็กซิโกนะจนทำให้เจ้าตัวโดนฟีฟ่าสั่งแบน2นัดหรืออย่างเช่นนะกรณีกุนซือทีมชาติอียิปต์ก็เกรี้ยวกราดใส่ผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสว่าตัดสินเข้าข้างอาร์เจนตินาอย่างชัดเจนหลังจากอียิปต์โดนอาร์เจนตินาเขี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นในบอลโลกปีนี
8: ้
9: นะคะฟีฟ่าก็เลยว่าเดี๋ยวเจอกันจ้า
8: แต่เป็นบอลโลกที่สนุกมากเนาะจากตาม
9: สน
8: ุ
9: กแบบไหนอ่ะ
8: ก็หลากหลายมุม
9: หลากหลายมุมดู
8: แต่สนุกจริงแต่สนุกจริงมันมีเหตุการณ์เลยแบบว่าเฮ้ยให้ได้ลุ้นในเกมอะเยอะมาก
9: มีความพลิกความอะไรอย่างเงี้ย
8: ดีดีดี
9: นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามเนาะก็มาถึงช่วงแบบท้ายสุดแล้วจริงๆ
8: ครับวันไหนนะวันที่10 19เนาะ19ไปลุยกันนะ
9: ค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณดีเจเพลย์ลิสต์55 minutesดีเจเป้
8: มาวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์สนุกกับเป้ครับตอนนี้ในชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะสนุกด้วยกันแบบช่วยกันคิดหน่อยคุณผู้ฟังเราจะสนุกด้วยเพลงเปิดตัวเปิดอัลบั้มนะฮะของเหล่าศิลปินต่างๆดีไหมนะฮะพี่เป้จะเริ่มจากพี่ใหม่เจริญบุระก่อนนะครับพี่ใหม่นี่เปิดมาด้วยเสียงก่อนเสียงเท่ๆนะฮะขึ้นต้นด้วยเสียงโผล่มาแค่นี้โอ้โหหลายคนก็แบบว้าวว้าวมากตอนเปิดตัวกับเพลงนี้
10: อยากจะเทคืนรักนี้ให้คืนไปให้พ้นไปจากสายตา
8: ใครจะนึกเนาะว่าพี่ใหม่จะร้องเพลงได้เปล่าว่าเบอร์เนี้ยเลิศมากนะในตอนนั้นนะครับแล้วก็เท่มากด้วยนี่คือเทรักคืนไปนะครับเพลงเปิดตัวของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับในอัลบั้มชุดแรกเลยครับเปิดตัวการเป็นนักร้องเลยทีเดียว

เท่มากนะพี่ใหม่นะคือพี่ใหม่นี่ก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการเพลงเนี่ยจะใช้ชื่อว่าใหม่สิริวิมลกับการนักแสดงเนาะกับการเป็นนักแสดงชื่อนั้นนะฮะแต่พอมาเป็นนักร้องปั๊บพี่เต๋อมั้งพี่เต๋อบอกให้เปลี่ยนเลยเป็นใหม่เจริญปุระนี่แหละ

จากพี่ใหม่แล้วนะครับเราจะไปกันต่อที่พี่มอสกันบ้างดีกว่านะฮะพี่มอสนี่ตอนเข้าสู่วงการแรกๆนี่นะก็เป็นนายแบบเนาะนะฮะมอสอ้อมโอ้โหปกนิตยสารทุกปกนี่ต้องเต็มไปด้วยมอสอ้อมนะครับแล้วพอเข้าสู่วงการเพลงปั๊บตัดผมสั้นเกรียนๆหน่อยนะฮะมาพร้อมท่าเต้นแบบนี้

มีคนตั้งคำถามพี่เป้รู้ไหมว่าทำไมพี่มอสถึงชื่อว่ามอสนั่นสิคุณผู้ฟังรู้เปล่าทำไมพี่มอสถึงชื่อมอส

เฮ้ยทำไมทุกคนรู้อ่ะส่งเข้ามาเต็มเลยชื่อมอสเนี่ยมาจากชื่อคุณพ่อกับคุณแม่ของแคปพี่เป๊กท่านอ่ะเฮ้ยทำไมเก่งอ่ะพ่อชื่อเม้งแม่ชื่อออสรวมกันก็เลยกลายเป็นมอสครับพี่น้อง คุณฟังนี่เก่งมากจริงถามอะไรไปตอบได้จริงเป็นอับดุลไหมเนี่ยเปิดตัววงบอยแบนด์บ้างดีกว่าบอยแบนด์ยุคแรกๆของไทยเรานะครับฮือฮามากนี่คือ UHT เพลงเปิดตัวก็เพลงนี้เลยครับ

ีคนมาเล่าต่อนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นโชคดีของพี่มอสด้วยแหละพี่เป้ถ้าพี่พ่อของพี่มอสแต่งงานกับแฟนเก่านะแม่ชื่ออ๋อยถ้าเอารวมตัวก็จะไม่ดีเฮ้ยนี่เรื่องจริงไหมเนี่ย

มีคนส่งข้อความมาบอกว่าพี่เอกกี้เพิ่งไปร้องข้ามกำแพงมาด้วยแหละพี่เป้ไปกับเหล่าดีเจเราด้วยสนุกละสิทั้งนั้นใครอยู่หลังกำแพงของพี่เอกกี้อ่ะพี่เป้ยังไม่ได้ดูอ่ะน่าจะอํากันมันมากคนต่อไปครับพี่เจเจตรินทร์

0: เราก็เลยตามใจ
1: ขอบคุณมากนะฮะทุกข้อความส่งมาบอกกันว่าใครอยู่หลังกำแพงเอาพี่ว่าพี่เป้ไม่สปอยดีกว่าอยากให้หลายคนที่ยังไม่ได้ดูไปตามดูกันเขาบอกห้ามสนุกมากสนุกมากมีมะตูมด้วยมีดาด้าด้วยมีพี่ชาวด้วยมีพี่อั๋นของเราด้วยคุณผู้ฟังนี่คืออัลบั้มจอเอบอนะฮะอัลบั้มชุดแรกของพี่เจเพลงเปิดตัวเพลงนี้แหละครับฝากเลี้ยงปี34นะพวกเราปี34

ถ้าจำไม่ผิดสมัยก่อนนี่พี่เจพี่อ่ำพี่อิงอะไรเงี้ยเขาอยู่ชมรมพิทักษ์รักนานัทมิเรียใช่ไหมนัทมิเรียเองเนี่ยตอนเปิดตัวเนี่ยไม่ได้เปิดตัวเป็นอัลบั้มของตัวเองนะฮะแต่ไปเปิดตัวอยู่ในอัลบั้ม6212ด้วยเพลงนี้เลยครับอย่าทำ

พลงอะไรคะอุ้ยเพลงพี่ตินานี่พี่ไปจำได้ติดตาเลย MV ออกมานี่สดใสมากนะฮะตัดทรงผมแบบบ๊อบสั้นๆน่ะแล้วก็เต้นแบบน่ารักมากแล้วก็คือยังไงพี่ตินาคือผ่านเวทีประกวดนางสาวไทยมาจ้าจากนางสาวไทยนะฮะสู่ความเป็น Dancing Queen ที่สุดเลยฮะที่สุดเลยสไตล์การร้องก็เท่มากต้องมีแบบอ๋ออย่างเงี้ยด้วยเลิศเพลงที่เป็นเพลงเปิดตัวครับ Pick Lock นะฮะกับพิตินาครับ

ตายตายตายเจอข้อความนะฮะที่คุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงนะฮะเปิดตัวของศิลปินคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับบางคนพี่เป้ก็หาให้ไม่ได้นะอย่างสาวสาวสาวอย่างเงี้ยพี่เป้ก็นึกไม่ออกว่าเขาเปิดตัวด้วยเพลงอะไรอ่ะพวกเรารู้ไหมสาวสาวคือก่อนไอ้ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเนี่ยเขามีอัลบั้มก่อนหน้านั้นด้วยนะเพลงชุดแรกของสาวสาวเนี่ยจะมีเพลงเนี้ยแพะแพะแพะอะไรเนี่ยนั่นแหละไปไกลเบอร์นั้นเป้ก็จำไม่ได้นะเพลงของพี่อ้อมเหรอเปิดตัวพี่อ้อมมันก็คือเราคือลูกแก้วอ่ะมันต้องย้อนกลับไปยุคคีตาอันนั้นเปิดไม่ได้ยากจังยากจังเอาการเปิดตัวของคู่นี้ดีกว่าเป็นการเปิดตัวแบบไม่ให้เห็นหน้าให้เห็นแต่ตัวตุ๊กตากลมๆหน้ากลมๆเด้งไปเด้งมาใน MV นี่คือ China Dolls นะฮะจำได้ไหมพวกเราหมวยนี่ค่ะดังมากดังมากดังแบบดังข้ามประเทศไปเลยเรียกว่าโกอินเตอร์

ขอบคุณมากนะฮะที่ส่งมาบอกกันนะเขาบอกว่าสาวๆเนี่ยอัลบั้มชุดแรกชื่ออัลบั้มว่ารักปักใจรักปักใจอะไรประมาณนี้คุ้นคุ้นคุ้นไปที่พี่ไก่สมาร์ทบ้างดีกว่าเราแจกงี้เปิดตัวพี่ไก่เป็นนักร้องนะฮะด้วยเพลงนี้ครับผมเราจะหนีนี่คือชื่อภาษาจีนนะฮะของพี่ไก่เขาครับชื่อจีนชื่อจีนสมพล

ขอบคุณมากนะครับโอ้ส่งรายชื่อกันมารัวๆเลยอยากฟังเพลงเปิดตัวของคนนั้นคนนี้นะฮะคิดว่าชั่วโมงนี้ไล่เรียงไม่หมดนะฮะเอาไว้ต่อ EP ต่อๆไปแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพลงของยาย่าหญิงครับหลายคนคิดว่าเจ็บนิดๆเป็นเพลงเปิดตัวไม่ใช่ไม่ใช่ยาย่าหญิงเปิดตัวด้วยเพลงนี้ครับจำได้เพราะว่าพี่เป้เป็นพิธีกรเปิดตัวโดยส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรเปิดตัวเปิดอัลบั้มให้กับศิลปินยุคนั้นแหละยุค90ของพวกเราว้าอีลุงตุงนางครับเพลงนี้

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ยายาหญิงเนี่ยตอนนั้นอยู่ค่ายเมกะเฮดเนาะคุณผู้ฟังแล้วค่ายเมกะเฮดนะฮะก็ยังมีอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่เปิดตัวมาได้ฮือฮามากนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาเป็นผู้หญิงมีเขาง้อไบรอนี่นั่นเองนะครับด้วยเพลงนี้แหละครับเปิดตัวด้วยความว่าโอ้โหซาวด์ดนตรีแบบสมัยใหม่มาก MV ทำออกมาได้เท่มากนะฮะนี่คือลัดวงจรไบรอนี่ผู้หญิงมีเขาครับ

0: วันศุกร์สนุกกับเป้นะครับมีเด็กคนบอกว่าอยากให้เปิดวันศุกร์สนุกกับเป้แบบ EP 2ต่อวันนี้อาจจะไม่ได้นะฮะคือมีหลายเพลงที่ต้องติดค้างเอาไว้เยอะมากเลยนะฮะหลายคนชอบมากเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวเนาะของศิลปินที่เราชื่นชอบในยุคนั้นแต่ละเพลงแต่ละเพลงที่คิดถึงด้วยเดี๋ยวพี่เป้จะเบรกความสุขสนุกกับเป้แป๊บหนึ่งนะฮะจะพาไปที่ช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กครับเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงใหม่ที่จะแนะนำให้ฟังอาจจะแบบว่าขัดอารมณ์นิดนึงนะแต่เพลงเขาเพราะมากอยากให้ฟังอยากให้ฟัง
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: เพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในซีรีส์อรุณรุ่งนะครับแล้วก็นักแสดงนำในเรื่องเนี่ยนะครับน้ององศานะฮะนอกจากจะเล่นเองแล้วร้องเพลงด้วยคุณผู้ฟังแล้วร้องออกมาได้ดีมากครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแสงแรกลองฟังดูนะครับ

0: Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ติดไว้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังมีอีกหลายเพลงด้วยที่เป็นเพลงเปิดตัวของศิลปินนะครับเอาไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยคนนี้ดีกว่าเปิดตัวมาด้วยเสียงร้องแบบยิงทีเซอร์มานะมีแต่เสียงร้องเหมือนกันด้วยจ่าดำจ่าดำไปจ่าดำมานี่โอ้โหดังระเบิดระเบ้อเลยนะฮะปามี่ครับเราปิดท้ายวันนี้วันศุกร์สุกเป้ละกันนะปามี่นักร้องที่น่ารักเหลือเกินเหลือเกิน

มีคุณฟังนะฮะเขาบอกว่าปัมมี่จะไลฟ์นะฮะใน TikTok ตอน 5:00 น.ทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ครับใครก็จะตามไปดูได้นะฮะเหมือนว่าไลฟ์แบบร้องเพลงให้ฟังด้วย

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ไม่สบายคอคออักเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ไม่สบายคอคออักเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: อินสปิเรชันจากบุ๋มปนัดดา
9: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
11: เมื่อกี้เปิดเพลงเปิดตัวของเหล่าศิลปินไปใช่ปะตอนนี้ถ้าเราเปิดตัวสุทินาอย่างเงี้ยเปิดด้วยข่าวอะไรคุณจำได้ไหม
12: จำไม่ได้
11: ข่าวแรกของคุณจำไม่ได้หรอมันฮาลันขนาดนั้นเลยเหรอ
12: ฮาลัน
11: อะไรคือฮาลัน
12: ยางรัดผมฮาลัน
11: จริงอ่ะเป็นตัวเปิดตัวคุณเหรอข่าวแรก
12: อ่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่า
11: เปิดตัวข่าวอ่านข่าว
12: นึกว่าเมื่อเช้าโอ้โหใครจะไปจำได
11: ้เอาแต่ผมจำได้นะ
12: โกหกละ
11: ไม่โกหกเพราะว่า
12: โกหกมากเลย
11: เพราะว่าข่าวแรกที่ผมอ่าน
12: ออ
11: กอากาศอ่
12: ะ
11: ผมอ่านผิด
12: อ๋อเหรอ
11: ผมก็เลยจำได้จนถึงทุกวันนี
12: ้ก็คือเป็นความทรงจำเลยอะไรที่เราที่ว่ามันไม่ใช่ที่มันไม่ถูกที่มันผิด
11: มันก็เลยจำได้
12: มันก็เลยจำได
11: ้พลตอนนั้นผมต้องขออภัยนะผมจำยศท่านไม่ได้สมมติว่ายศประมาณนี้นะพลตำรวจโทสล้างบุญนาคผมอ่านว่าสล้างบุญนาค
12: สล้างบุญนาคเราก็เลยจำมาจนถึงทุกวันนี้เออนะคะมันก็จะมีแบบในคนอ่านข่าวเนาะบางทีแล้วคำเนี้ยเราอาจจะไม่รู้มาก่อนแล้วเราแบบเอ้ยเราอ่านผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอ
11: แล้วก็อ่านผิดเหมือนไม่ผิดอ่ะอ่านชื่อท่านบ่อยมากแต่ผิด
12: ทุกวันนี้อ่านถูกแล้วเนาะ
11: ถูกแล้วอ่
12: านถูกมันจะมีหลายคำกันเนาะที่เราอ่านผิดแล้วก็อุ๊ยเออก็แก้ไขให้มันถูกต้อง
11: บางทีเมื่อก่อนคำที่ติดอ่ะอย่างเช่นฉะเชิงเซาเห็นป่ะยัง
12: มันก็อ่านยาก
11: เดี๋ยวลองขั้นเทพแบบคุณสิ
12: ฉะเชิงเซา
11: เห็นมั้ยเขาขั้นเทพ
12: อ่ะฉะเชิงเซา
11: ฉะเชิงเซา
12: เสาชิงช้า
11: เสาชิงช้าได้อันนี
12: ้เร็วๆสิติดกัน
11: ฉะเชิงเซาเสาชิงช้าก็ถูกอยู่นะ
12: ก็ถูกลองสักสามรอบดิอ่ะ
11: เพียงว่าสำเนียงไม่ค่อยดีเลย
12: อย่าไปพูดถึงสำเนียงเราพูดปกติแต่ว่าทุกชั่วโมงนี้อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังกับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะเขาเดินหน้าภารกิจเร่งด่วน100 วันปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น
11: อุ้ยทันไหมอ่ะ
12: ทันสิ
11: ทันนะเยอะนะแสนต้นเลยนะ
12: ไม่รู้ว่าทันไหมแต่ต้องทัน
11: อ
12: ่ะ
11: เอาให้ทันนะเอาให้ทันนะ
12: เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างสมดุลระบบนิเวศในเมืองนะคะก็ต่อมาเป็นการตอบสนองต่อนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นค่ะก็คือตั้งเป้าหมายเร่งด่วนปลูกเพิ่ม 100,000 ต้นภายในระยะเวลา100วันครอบคลุมทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอแนวทางในการจัดสรรสัดส่วนการปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับศักยภาพแล้วก็สัดส่วนพื้นที่สีเขียวเดิมนะคะคือเขาจะมีการแบ่งพื้นที่เป็นกลุ่มๆนะอย่างเช่นกลุ่มที่1ก็จะมีจำนวน18เขตอันนี้จะเป็นกลุ่มที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ว่าส่วนน้อยก็จะกำหนดปลูกไม้ยืนต้น 75% 75% ก็คือ 1,500 ต้นต่อเขตแล้วก็มีไม้พุ่ม 25% ก็คือ500ต้นต่อเขตนะคะก็จะมีกลุ่มที่อาจจะเป็นมีพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็สวนสาธารณะน้อยอันนี้ก็จะมี21เขตกำหนดปลูกไม้ยืนต้น 40% ก็คือ800ต้นต่อเขตแล้วก็มีไม้พุ่มอีก 60% ก็คือ 1,200 ต้นต่อเขตนะคะซึ่งเป้าหมาย 100,000 ต้นในภารกิจของเขาก็คือจะประกอบไปด้วยไม้ยืนต้น 54,000 ต้นคิดเป็นพื้นที่ปลูกนี่ประมาณ540ไร่นะแล้วก็มีไม้พุ่มอีก 46,000 ต้นนะคะคิดเป็นพื้นที่ปลูกก็ประมาณ115ไร่นะคะก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวกันนะคะ
11: จริงช่วยกันช่วยกันผมเองก็เคยไปปลูกนะไปปลูกกับกินเวฟนี่แหละตอนนั้นไปกับโกไงนะฮะไปช่วยกันปลูกช่วยกันรดน้ำพรวนดินอะไรเงี้ยตอนนั้นนะฮะมันเป็นความรู้สึกอีกดีอีกแบบนึงเลยนะพอเราได้ทำอะไรกับเรื่องของธรรมชาติอ่ะ
12: ใช่นะคะก็ช่วยกันดูแลนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วนะคะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้เมื่อกี้ลงไปอ่ะยังมีฝนปล่อยๆนิดนึง
11: ข้าว
12: เหรอนะคะหลายคนก็ฟังเพลงเพลินๆไปเนาะช่วงหน้าฝนไงแต่บางคนก็เพลินไม่ไหวเลยพี่เครียดปัญหาบ้านรั่ว
11: อุ้ยหนักโหดนะบ้านรั่วเนี่ย
12: มากๆเลยเพราะว่าพอเรามีปัญหาปุ๊บเราก็มักจะนั่งเถียงกัน
11: ของพังหมดเลยนะ
12: หรือเถียงกับตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันว่าบ้านรั่วใครผิดเธอว่าใครผิด
11: แก
12: นั่นแหละ
11: แกแ
12: กบ้านเธอเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบ้านพวกเธอเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าฉันว่าไม่ใช่ฉันว่าโทษช่าง
11: แก
12: ช่าง
11: แก
12: ช่างแกโทษฝนด้วยฝนเธอตกทำไมหรือบางทีไปโทษวัสดุอ่ะ Green Wave อยากจะบอกว่าหยุดโทษกันไปมาทุกคนแล้วมาแก้ปัญหาให้จบในทีเดียวดีกว่านะคะด้วย Bayer Roof Seal Cool สีกันซึมหนึ่งเดียวในท้องตลาดที่มีกราฟีนChill Active Insight ค่ะเนื้อฟิล์มของเขาอะหนาแน่นเป็นพิเศษแล้วแทรกซึมลึกปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนนะคะแถมยังทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองไทยด้วยปกป้องบ้านคุณได้ยาวนานถึง8ปีเต็มหน้าฝนนี้แค่คุณเลือกให้ถูกนะคะเลือก Bayer Roof Seal Cool ที่มีกราฟีนชิลสีกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจาก Bayer นะคะให้ Bayer ดูแลรอยรั่วของบ้านให้เราสองคนดูแลหัวใจคุณผู้ฟังได้ปะ
11: ได้
12: ใช่ปะ
11: ได้
12: เขาหนักแน่นไปอ่ะสนใจคอไม่ดีเลย
11: ได้
12: ไม่รู้จะดูแลได้ไหมแต่ที่แน่ๆเบเยอร์ดูแลรอยรั่วของบ้านคุณได้นะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสีชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
11: ครับ Green
10: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนี่นะฮะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เราจะให้คุณได้สนุกกันยกแก๊งสำหรับบัตร Covenant Life นะครับที่จะได้ไปเจอกับวันวานแล้วก็บุกกี้ไลออนนะครับวันนี้พี่เป้ให้ส่งข้อความง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆง่ายมากจริงๆนะครับก็คือให้ส่งมาว่าอยากให้ทั้งว่านทั้งบุกกี้ไลออนเนี่ยร้องเพลงคู่กันด้วยเพลงอะไรอยากให้เขา cover เพลงอะไรนะครับให้เขาร้องคู่กันแค่นี้เลยเลือกมา1เพลงนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรับบัตรแบบยกแก๊งนะ6ใบแม่เจ้า6ใบฟังไม่ผิดครับ6ใบ เอาให้เต็มที่ส่งมานะส่งมานะแต่อย่าลืมว่าคุณต้องลงทะเบียนแล้วด้วยนะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนนี่ไม่ได้นะเข้าไปที่ atime.live/grevamp นะจ๊ะ

0: ไทยเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: าแล้วมาแล้วนะฮะสำหรับผู้โชคดีของเราวันนี้นะครับจากการแรนดอมเนาะที่ส่งข้อความมากันนะครับได้บัตร6ใบพี่น้อง6ใบได้แก่คุณพิมพิชานะฮะโอ้โหเขาบอกว่า อยากให้ cover เพลงสงสารกันหน่อยเป็นหนึ่งในเพลงระดับตำนานที่พี่มิ้นถ่ายทอดออกมาดีมากๆค่ะอยากให้โบกี้แล้วก็น้องว่านเนี่ยนะคะได้ถ่ายทอดเพลงนี้ค่ะนะฮะโอ้โหหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย777นะฮะยินดีด้วยนะครับได้บัตรถึง6ใบ6ใบ6ใบโอ้ยยกแก๊งเลยสนุกนะฮะช่วยกันกรี๊ดให้ดังด้วยนะฮะให้กับว่านให้กับโบกี้และออนด้วยนะครับพี่น้องนาถ้าได้ไปขนาดนี้ตามต่อนะฮะในทุกช่วงดีเจนะครับวันนี้ทั้งวันเลยฮะแจก6ที่นั่งขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะฮะส่งข้อความกันมาแบบร่วมสนุกกันเยอะมากขอบใจจริงๆเจสเตอร์กล่าวไว้ในคัฟเวอร์ไลน์ฮะ

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ใครที่ยังไม่ได้บัตรนะฮะมาทายเพลงเล่นๆกับพี่เป้ดีกว่าจะได้สบายใจขึ้น หรือว่าจะเครียดกว่าเดิมก็ไม่รู้เพลงนี้คือเพลงอะไรเฮ้ยปล่อยให้เยอะเลยนะวันนี้นะคุ้นไหมนึกดีๆนึกดีๆอีกทีเอาเท่านี้นะฮะลองส่งข้อต่อลองส่งคำตอบมาแล้วเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันนะครับอย่าลืมเลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยเด
0: ้อ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่มีว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
6: ว้าว
5: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้มั้ยมันขม
5: มีมั้ยนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบ
2: สุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อ
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ตอนแรกก็กระหยิ่มยิ้มย่องนะฮะยืนกอดอกนะฮะแล้วก็เชิดแล้วว่าคงไม่มีใครตอบถูกหรอกวันนี้ปรากฏว่าเฮ้ยมีคนตอบถูกพี่น้องโอ้ยตกใจหมดเลยนะฮะส่งมากันเนี่ยนะฮะเงียบๆกันทั้งนั้นแหละรักนิรันดร์อู้บ่อจ้างใช่เลยมิวสิกเลิฟเวอร์เงี้ยเพลงพี่กบเป่าขาเดาล้วนๆเลยคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอบไม่ถูกกันนะแต่ปรากฏว่ามีหนึ่งคนที่ตอบถูกคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเก่งมากเก่งจริงอ่ะฟังเฉลยนะฮะเพลงนี้คือเพลงอะไร

0: พราะมากนะฮะเพลงของพี่ปันพี่บุญเกียรติเขียวแก้วนะครับชื่อเพลงว่าเก็บใจตอบถูกแบบว่าโดดไปเลย1คนท้วนๆโอ้โหเก่งมากเราต้องเอ่ยนามเขาอวยยศเขาหน่อยดีกว่าคุณกัลยาณีนะฮะคุณกัลยาณีบอกว่าเก็บใจปั่นขอเพลงพี่มาชาค่ะอะไรก็ได้ค่ะนี่เป็นไงโอ้โหปรบมือเขาหน่อยเก่งมากเก่งสุดๆเก่งแบบฉกาจฉกรรจ์เหลือเกินนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณสำหรับ Smart Social Bank for All Life ด้วยนะครับจากธนาคารออมสิน Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาหมดแล้วนะครับปิดท้ายด้วยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่มีความสุขไปด้วยกันกับเพลงของพี่มาช่านะฮะที่เขาเลือกไว้พี่เป้ขออนุญาตเลือกเป็นเพลงนี้แล้วกันเนาะรสชาติความเป็นคนส่งกำลังใจให้กับทุกคนแบบรัวๆผ่านเพลงนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่8 โมงขอรับความขอบคุณจากพี่เป้วิศวกรจันทร์สวัสดีครับ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์ Is that goodดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
6: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
7: โพโพลิสพลัส
8: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
8: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: แค่เปิดก็ว้าว
11: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป check this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
1: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: 11โมงแล้วนะคะดีเจที่น่ารักของทุกคนมาถึงแล้วด้วยเช่นกันนะคะพูดถูกไหมคะ
4: ใครจัดรายการอ่ะ
3: ใครอ่ะ
4: ไม่สูงอ่ะ
3: หนาวเขาเป็นคนสูงสูงไง
4: ผมต้องโหน
3: ไงลองดูลองโหนไมค์ดู
4: โอเค
3: เออ
4: เขายืนจัดรายการเหรอ
3: ไม่แน่ใจเลยอ่ะนะคะไม่ได้อยู่ดูเขาตลอด
4: ดูโพซิชันไมค์น่าจะยืนจัด
3: บางทีเขาก็นั่งดั้งบางทีเขาก็ยืนอีกเรื่องนิดเดียวลงไปนอนละ
4: ลองไหม
3: ยังเกรงใจอยู่นะคะ
4: ครับผม
3: สิบเอ็ดโมงติดตามกันนะคุณผู้ฟังกทมค่ะยังคงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่องเห็นว่าวันนี้เนี่ยลงพื้นที่เขตวัฒนาเน้นตรวจเช็คระบบความปลอดภัยเชิงรุกก็สั่งการให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะโดยเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางเด็ดขาดนะคะก็จากการตรวจสอบนะคะบอกว่าพบว่าสถานบริการหลายแห่งเนี่ยยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขนะคะสำนักงานเขตก็ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการพร้อมกับสั่งให้เร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยเร็วที่สุดโดยทางสำนักงานเขตจะเข้าตรวจสอบซ้ำอีกครั้งภายใน30วันนะคะเพื่อยืนยันว่าทุกแห่งเนี่ยได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงบางครั้งนะคะชีวิตเนี่ยก็พาเราไปอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากเกินกว่าจะรับมือเพียงลำพัง
4: ครับ
3: และสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาแก้ปัญหาให้เราแต่คือคนที่ยังเลือกจะอยู่เคียงข้างเราถึงแม้ในวันที่ทุกอย่างมันดูมืดมนมีหลายคนเนาะเคยแบบตกในสถานการณ์แบบนี
4: ้ครับ
3: และนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของติวเตอร์ที่รัก My Tutor My Loveซีรีส์ไงที่สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึง EP 7 EP 8นะคะความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยเริ่มถูกทดสอบด้วยแรงกดดันรอบด้านหลายคนต้องเจอกับการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนะความรักความหวังและความกลัวเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกันนะคะจนทำให้ทุกความรู้สึกมันเข้มข้นกว่าที่เคยนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกอ่ะยังมีใครบางคนที่เลือกจะไม่ปล่อยมือแล้วก็พร้อมยืนอยู่เคียงข้างกันในวันที่อีกฝ่ายต้องการกำลังใจที่สุดนะคะหลายคนบอกว่าเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้เล่าแค่เรื่องของความรักนะคะแต่ว่าเขายังพูดถึงการให้กำลังใจความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาแล้วก็การมีใครสักคนนะคะที่เชื่อมั่นในตัวเราอะถึงแม้ในวันที่เราหมดแรงจะเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าบางครั้งอะคนที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่มันยากมากที่สุดของชีวิตไม่ใช่คนที่มีคำตอบทุกอย่างนะแต่ว่าคือคนที่ไม่เคยเดินจากเราไปในวันที่เราต้องการเขามากที่สุดเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบไม่อยากให้พลาดนะคะก็ดูได้นะติวเธอที่รัก My Tutor My Love EP 1ถึง EP 8เลยคุณดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะ
4: ครับผม
3: เคยเจอสถานการณ์อะไรงี้บ้างไหม
4: ไม่ค่อยมี
3: ไม่ค่อยมีไม่มีใครหรือไม่มีสถานการณ
4: ์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี
3: ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้ว
4: โชคดีว่าผมเกิดมาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความรักสักเท่าไหร
3: ่มัน
4: ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะ
3: ถือว่าเป็นโชคดี
4: คือบางคนเนี่ย
3: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: เจ็บแล้วเจ็บอีก
3: เจ็บอีกเจ็บซ้ำไปซ้ำมา
4: พูดถึงเรื่องความเจ็บมีอยู
3: ่เอ้าม
4: ีอยู่
3: เนี่ยเราไม่คิดดีๆ
4: เคยโดนหลอก
3: หลอก
4: เคยโดนหลอกหนักด้วยผมเนี่ย
3: แล้วเคยไปหลอกใครไหม
4: ไม่เคยพี่
3: น
4: ี่เน
3: า
4: ะ
3: เอ้าเราต้องถาม
4: เพื่อนไว้คนอย่างผมจะไปหลอกใครล่ะ
3: เอ้าไม่รู้ไง
4: หน้าอย่างนี้มีแต่โดนเขาหลอก
3: อันนะเอ้า เดี๋ยวไปสอบถามกันเอาเองเนาะว่ามันอะไรยังไงเออนะคะ
4: ครับผม
3: อยู่กับพี่ยูนะยาวๆไปเลย
4: ถึงทุ่มหนึ่งเลย
3: ยาวไปช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยกลับมารอบเที่ยงเจอกันค่ะ
4: จ้ะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: สวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์วันนี้มาแทนคุณแคน1วันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็อยู่กันยาวๆตั้งแต่11โมงเกือบทุกวันเลยนะฮะสัปดาห์หน้านะครับชดเชยครับคุณผู้ฟัง

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า 106.5
1: Green Wave เดี๋ยววันนี้นะครับเราค่อยๆไล่ฟิลกันแล้วกันเนาะช่วงบ่ายโมงนะครับก็ให้เป็นเพลงสนุกเนาะดีไหมฮะ

วันนี้พี่ยูมาแทนคุณแคน1วันนะครับคนเปิดกล้องมาตกใจวันนี้วันศุกร์นะครับมันสุดๆกับพี่ยูนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะจ๊ะวันนี้มาแทนคุณแคน1วันนะครับอยู่กับพี่ยูนะครับวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูครับ
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: 1 2 3
3: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: เที่ยงแล้วนะคะหลายคนอาจจะกำลังอิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันอยู
7: ่ครับผม
6: อิ่มเสร็จแล้วปุ๊บล้างปากไหม
7: ล้างปากนะครับ
6: มะม่วงไหมมะม่วงไต้หวัน
7: ฮะมะม่วงไต้หวันเหรอ
6: มะม่วงที่ไต้หวัน
7: อุ้ย
6: ไปบุกตลาดยุโรปครั้งแรกถ้าเกิดว่าเราพูดถึงไต้หวันเนี่ยนะคะแน่นอนภาพจำส่วนใหญ่ก็น่าจะหนักไปทางเขาเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเนาะโดยเฉพาะการเป็นฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิปขั้นสูงที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพวกสมาร์ทโฟน AI อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ไต้หวันมาอย่างยาวนานก็คือภาคเกษตรกรรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้บอกว่ามะม่วงไต้หวันกำลังกลายเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับความสนใจเพราะว่าเขาก็ชูจุดเด่นเขาไง
7: ครับ
6: ขนาดใหญ
7: ่เหรอ
6: เนื้อช่ำเท่าไหร่ไม่รู้เลยยังไม่เคยกินเลยอ่ะ
7: จะใหญ่เหรอ
6: น่าจะใหญ่อยู่เนื้อช่ำกลิ่นหอมรสชาติหวานเข้มข้น
7: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
6: อยากชิมอาจจะต้องไปไต้หวันนะเพราะผลผลิตส่วนใหญ่ก็ถูกบริโภคภายในประเทศนะคะมีส่วนน้อยที่ส่งออกไปตลาดใกล้เคียงอย่างเช่นส่งออกไปญี่ปุ่นส่งออกไปฮ่องกงเกาหลีใต้แถบนี้นะคะมีข้อมูลอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าไต้หวันน่ะผลิตมะม่วงได้มากกว่า 100,000 ตันต่อปีนะแต่ว่าถ้าไปดูปริมาณการส่งออกก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะและการที่เขาเข้าสู่ตลาดยุโรปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของเขาเหมือนกันเนื่องจากว่าตลาดนี้เนี่ยมันมีมะม่วงจากผู้ผลิตรายใหญ่อย่างอินเดียแล้วก็ปากีสถานซึ่งมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนแล้วก็ราคา
7: ครับ
6: แต่ผู้ส่งออกไต้หวันเขาเชื่อว่าคุณภาพแล้วก็รสชาติที่แตกต่างเนี่ยนะคะมันจะช่วยสร้างพื้นที่ในตลาดระดับพรีเมียมได
7: ้
6: คือเหมือนกับก็เป็นความพยายามในการที่จะสร้างตลาดใหม่แล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของไต้หวันจากอาจจะเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในเวทีแบบระดับโลก
7: เข้าใจ
6: เผื่อใครไปไต้หวันนะฝากชิมหน่อย
7: มะม่วงไต้หวัน
6: มะม่วงไต้หวัน
7: แล้วชื่อพันธุ์น่ะ
6: มันก็มีหลายพันธุ์อยู่นะมันมีมะม่วงสายพันธุ์พรีเมียมอันนึงเขาบอกว่าชื่อ Summer Snow
7: อ๋อเหรอ
6: หรือว่าแบบคือเหมือนแบบได้รับการยกย่องจากเกษตรกรบางรายเขาเรียกว่าเป็นหลุยวิตตองแห่งมะม่วง
7: จริงวะเนี่ย
6: ก็ขนาดนั้นเลย
7: นี่ต้องให้ปู่ไปชิมปู่ชอบกินมะม่วง
6: อ๋อเหรอ
7: มะม่วงเนี่ยมะม่วงอกล่องมะม่วงอะไรเงี้ยชอบ
6: ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเขากินหมด
7: ไม่เขาชอบอกล่อง
6: อ๋อเหรอชอบอกล่องมีพันธุ์ที่แบบชอบเป็นพิเศษงี
7: ้
6: เดี๋ยวก็ให้เขาม
7: ะม่วงแรดอะไรงี้ไม่น่าชอบ
6: พี่น่าจะชอบ
7: ไม่มันเป็นมะม่วงแบบเปรี้ยวๆมันก็ไม่ชอบไงมะม่วงแรดมันแบบว่ามันเปรี้ยวๆไง
6: อ๋อไม่ถูกปาก
7: ก็ชอบหวาน
6: ๆรสหวานหน่อยก็ดีนะเธอมะม่วงสายพันธุ์เนี้ยซัมเมอร์สโนว์เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อละเอียดหวานละมุนและมีกลิ่นหอมโดดเด่นน่าจะเหมาะเขา
7: เหมาะ
6: เดี๋ยวว่ารอเขาไปเมื่อไหร่
7: หรือฟังใครไปไต้หวันนะครับซื้อมะม่วง
6: ฝากชิมด้วยนะ
7: ซื้อไม่ใช่ซื้อมาฝากพี่เป
6: ้อ๋อซื้อมาฝากรอเขาไปชิมเองดีกว่าไหมล่ะเดี๋ยวเป็นภาระคุณผู้ฟังหอบพิ้วกลับมาเดี๋ยวรอบหน้ายังเจอกันนะกลับมาต้นชั่วโมงติดตามค่ะ
7: จ้า
5: ดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
7: ลุยกันต่อนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับมาแทนคุณแคน1วันนะครับอยู่กันยาวๆตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงเลยนะครับวันนี้วันศุกร์มันสุดๆกับ PU ครับ

มีข้อความหนึ่งนะฮะคุณอุชื่อคุณอุเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมบอกว่าวันนี้มาแทนคุณแคนใช่ไหมวันนี้วันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูเขาพิมพ์มาบอกว่านี่สนุกแล้วหรอคุณอุผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมจะเปิดเพลงสนุกบอกเฉยๆว่าวันนี้วันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูเดี๋ยวเราไปสนุกกันตอนบ่าย

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยบ้านและสวนแฟ31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: แหมมีหลายคนนะครับรอลุ้นบัตรเขาในไลฟ์อยู่นะครับว่าชั่วโมงนี้จะมีแจก6ที่นั่งเหมือนช่วงพี่เป้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือช่วงนี้ยังไม่แจกนะครับช่วงหน้าไม่รู้ช่วงนี้ไม่แจกช่วงหน้าไม่รู้แต่ว่าใครอยากได้บัตรนะฮะไปลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับที่ atime.live/greenwave นะจ๊ะ

0: ทีนะครับทุกวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังทุกวันศุกร์นะครับเราจะแจกบัตรแบบยกแก๊งนะครับรางวัลละ6ที่นั่งตลอด5ช่วงดีเจเลยนะครับใครอยากได้บัตรหลายๆใบนะครับวันศุกร์นี่แหละเป็นโอกาสของคุณ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารเม

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: เคี้ยวช้าอิ่มไวเคี้ยวไวอิ่มช้าอันนี้จริงไหมเพื่อน
0: เรื่องจริงเลยแหละแนนเพราะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการหลั่งฮอร์โมนความอิ่มที่ชื่อว่าเลปตินเพื่อส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วถ้าเราค่อยๆเคี้ยวสัญญาณนี้จะเดินทางไปถึงสมองได้พอดีกับช่วงที่อาหารปริมาณพอเหมาะแต่ถ้ากินไวจนเกินไปสัญญาณความอิ่มนี้อาจจะยังเดินทางไม่ถึงสมองกว่าเราจะรู้สึกอิ่มก็เผลอกินอาหารจนล้นกระเพาะตัวเองจนอ้วนไปแล้วล่ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
5: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
6: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
5: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
7: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อย
5: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391

0: Smiley Request นะครับขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Castle
0: Club มีคุณผู้ฟังนะฮะส่งมาขอเพลงนี้นะครับของมารีวันเจมินานะครับชื่อเพลงว่าขอแค่ได้รู้นะครับ

เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะจ๊ะเริ่มวอร์มเครื่องละเดี๋ยวบ่ายโมงนะฮะวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูเริ่มแล้วนะฮะ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Weber มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้ Weber หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ Inspiration จากบุ๋มปนัดดา
4: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายตัวหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: ลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยางยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ดไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: ตอนที่โควิดระบาดเนี่ยนะคะหลังจากที่หายกันแล้วเนี่ยมันจะมีอาการตามมาใช่ไหมเ
3: ร
2: ียกว่าอาการลองโควิดนะคะเรื่องนี้มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ GKE ของญี่ปุ่นเขาเปิดผลการศึกษาค่ะบอกว่าอาการลองโควิดเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เชื้อโควิดอ่ะมันกระตุ้นให้ไวรัสในตระกูลเริมที่แฝงอยู่ในร่างกายเราเนี่ยกลับมาทำงานอีกครั้งองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าผู้ป่วยโควิดประมาณ 6% เนี่ยยังคงมีอาการผิดปกติหลังจากหายป่วยแล้วคือไม่ว่าจะมีอาการอ่อนเพลียผมร่วงภาวะแบบเหนื่อยล้าซึมเศร้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจนถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่นะคะซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยกว่า150คนนะที่เข้ารับการรักษาอาการลองโควิดนะคะแล้วก็พบโปรตีนชนิดหนึ่งในผู้ป่วยประมาณ 70%
3: ครับ
2: โดยโปรตีนชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไวรัสในตระกูลเริมที่แฝงอยู่ในร่างกายถูกกระตุ้นให้กลับมาทำงานและพอนักวิจัยเพิ่มระดับโปรตีนที่ว่านี้เนี่ยไปเข้าไปในหนูทดลองปรากฏว่าหนูเนี่ยมีการทำงานของสมองลดลงจากภาวะสารสื่อประสาทบกพร่องแล้วก็มีอาการคล้ายกับผู้ป่วยลองโควิดเลยนะคะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ GKE แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาการลองโควิดเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เชื้อโควิดไปกระตุ้นไวรัสในตระกูลเริมที่หลบซ่อนอยู่ในร่างกายก็เลยส่งผลให้เกิดไอ้เจ้าโปรตีนที่ว่านี้ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองขณะที่ผลการศึกษาครั้งนี้เขาบอกว่ามันอาจจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาที่มุ่งเป้าไปแก้ไขต้นเหตุของอาการลองโควิดได้โดยตรงในอนาคตเดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน
3: ถึงว่า
2: ฮะถึงว่าม
3: ีผลข้างเคียงนี่ผมเนี่ย
2: มีผลอย่างอื่นไหมตอนนั้นมีอาการอะไรไหม
3: ตอนไหนก่อนเป็นหรือหลังเป็น
2: พอเราหายแล้ว
3: เหนื่อยง่ายผมไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน
2: เราพักผ่อนไม่พอหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
2: ไม่เกี่ยว
3: พี่เมื่อก่อนผมไม่ค่อยนอนนะ
2: ไม่ค่อยนอนด้วย
3: แรงยังเยอะอยู่เลย
2: แต่มันวัยเพิ่มขึ้นเน
3: า
2: ะ
3: ไม่เท่าเดิม
2: เท่า
3: เอาพี่แก่ขึ้นเหรอ
2: ฮะ
3: ว่าผมเท่าเดิม
2: ตามมาให้ทัน
3: โอ้ยากตามพี่ทัน
2: อ
3: ะ
2: ตามไม่ทันนั่นหมายความว่า
3: อ๋อตายก่อน
2: อ่ะยังไงนะมันเหนื่อยแล้วมันยังไงมันเหนื่อย
3: รู้สึกอะว่าหลัง
2: เหนื่อยผิดปกติอะไรเงี้ยเหรอ
3: หลังจากเป็นโควิดเนี่ย
2: หลังจากเราหาย
3: เป็นมาสองรอบมันเหนื่อยมันไม่ได้ฟิตเหมือนเมื่อก่อนซึ่งผมวัดจากการที่แบบออกกำลังกายแบบทุกครั้งที่แบบออกอ่ะจะรู้เลยเมื่อก่อนผมตีแบดสองทุ่มถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอ
2: ่
3: ะ
2: เราตีนานเลยมันตีนานขนาดนั้นมันก็ต้องเหนื่อยล้ามาก
3: ไม่เมื่อก่อนตีสบายนะ
2: อ๋อเหรอ
3: พี่จริงเมื่อก่อน
2: อ
3: ่ะอยู่ได้เลยนะสบายสบายยืนได้ยาวๆเลยเดี๋ยวนี
2: ้
3: ตีเกมสองเกมเหนื่อยแล้ว
2: เราต้องไปหาหมออะไรอย่างงี้ป่ะ
3: ไม่ต้องไป
2: ไม่ไป
3: อยู่ที่ฝึกฝนร่างกายเนี่ยแหละนี่ไงก็ข่าวนี่ไงเดี๋ยวเราไปหาเขาเนี่ย
2: ตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่มั้ย
3: ฮะ
2: ตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่มั้ย
3: ตอนนี้ก็เหนื่อยอยู
2: ่เหนื่อยอยู
3: ่
2: เราอาจจะเที่ยวหนักแหละ
3: อ๋อไม่ได้ตีแบดหนัก
2: ไม่น่าจะตีแบด
3: อ๋อเที่ยวหนักโอเคครับผม
2: เนาะอยู่กันต่อพี่ยูค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตนะ
3: จ้ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆมาคุณผู้ฟังวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูนะจ๊ะ
5: Chin. I'm definitely back in the game.

0: มีหลายคนรอลุ้นบัตรอยู่นะฮะบัตรเข้าในไลฟ์นะครับชั่วโมงนี้มีแจกหรือเปล่ารอลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ชั่วโมงนี้นะครับมีแจกครับคุณผู้ฟังมีแจกแบบยกแก๊งด้วยนะครับ6ที่นั่งไปเลย1รางวัลนะครับโอ้โหไปแบบยกแก๊งเลยคำถามผมจะอ่านคำถามรอบเดียวนะจ๊ะคุณผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆมีสมาธิเยอะๆนะครับคำถามผมถามรอบเดียวฟังดีๆนะสีแดงสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มสีแดงคำถามมีอยู่ว่าสีแดงปรากฏกี่ครั้งครับอุ้ยมีคนตอบถูกแล้วอ่ะเร็วไปเปล่าตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวต้องให้ทีมงานเช็คก่อนนะครับว่าลงทะเบียนไว้หรือเปล่าโอ้ยตอบเร็วมาก

ไม่น่าเชื่อนะฮะมีคำตอบมาหลากหลายมากบางคนก็บอกว่าสีแดงเนี่ยปรากฏแค่1ครั้งโอ้1เลยเหรอพูดไปตั้งหลายคำปรากฏ1ครั้งเองเหรอครับบางคนก็บอกว่า4บางคนก็บอกว่า2บางคนก็บอกว่า3เดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะครับมาเฉลยกันดีกว่า

0: เอาแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้คนที่ตอบถูกเนี่ยมาเฉลยดีกว่าว่าคำถามที่ผมถามไปเนี่ยสีแดงเนี่ยปรากฏกี่ครั้งนะครับและผู้โชคดีที่ตอบถูกตอบเร็วเป็นคนแรกได้แก่คุณสวัสดีคุณอุ๋ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหคุณอุ๋ยสุดยอดเลยอ่ะนี่ทำงานอยู่ป่ะครับ
1: ทำงานอยู่ค่ะ
0: หรอทำงานอยู่เล่นเกมไปด้วยเหรอ
1: ทำงานคนเดียว
0: อ๋อโอเคอยู่ที่ทำงานว่าอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านค่ะเป็นโฮมออฟฟิศค่ะ
0: โอ้โหดีจังเลยอ่ะเออนะครับเมื่อกี้คำถามเนี่ยผมถามว่าสีแดงสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มสีแดงสีแดงปรากฏกี่ครั้งครับคุณอุ๋ย
1: 3ครั้งค่ะ
0: นี่นะโอ้โหเก่งจริงๆเลยแล้วตอนที่ผมพูดสีไปทั้งหมดเนี่ยรู้ไหมว่าคำถามจะถามว่าอะไร
1: ไม่ทราบแต่น่าจะเกี่ยวกับสีนี่แหละ
0: อ่าโหแสดงว่าเป็นคนที่มีความจำในเรื่องของการฟังดีมากๆนะฮะโอ้โหยินดีด้วย6ที่นั่งเลยอะไปกับใครอะไปกับใครอะ
1: ดีใจมากเลยไปกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็พาลูกไปด้วยลูกชอบบุกที่ไรออน
0: อุ้ยดีเลยครับนะฮะอย่าลืมนะไปครั้งนี้เนี่ยยังไงฝากส่งเสียงกรี๊ดให้ศิลปินดังๆเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคยินดีคุณอุ้ยด้วยนะครับ
1: คิดถึงคุณพีอยู่มากเลยค่ะ
0: โอ้ยขอบคุณนะคร
1: ับ
0: โอเคครับเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: จ้าCover
2: Nightland โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหาร

ครที่อยากได้บัตรแบบยกแก๊งแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังลุ้นกันได้ทุกวันศุกร์นะจ๊ะทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีแจกไม่ทุกช่วงดีเจก็ให้รอติดตามแล้วกันว่าจะมีแจกช่วงใครบ้างนะครับก็วันนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณอุ๋ยด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาบอกว่าตอนนี้กำลังดังครับพี่

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฟังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
7: ให้มัน
8: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
9: แต่คนพูดมีแฟนนะ
6: พ่อและอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
10: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับเพลงนี้คุณเบลขอเข้ามานะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: มีข้อความหนึ่งเขาบอกว่าช่วงบ่ายนี้ไม่ง่วงเลยค่ะแถมเกือบลุกเต้นโอ้โหแค่เกือบเองเหรอคุณผู้ฟังจัดเพลงนี้ให้ดีกว่าเพลงนี้เนี่ยท่อนขึ้นเนี่ยหัวเพลงเนี่ยผมชอบมากน่าจะเหมาะกับพวกเราชาวออฟฟิศมากๆเลยอ่ะฟังดี
2: ๆกลับหอกลับหอ
1: กลับเฮ้อบ่ายวันศุกร์แล้วเนาะหลายคนอยากให้ถึงเวลาเลิกงานเร็วๆ

0: ังจากเมลเบิร์นเลยนะฮะบอกว่าโอ้โหดีมากๆเลยค่ะง่วงๆอยู่กำลังขับรถไปที่ร้านนะฮะหายง่วงเลยส่งมาจากเมลเบิร์นเลยนะฮะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: เพลงใหม่วันนี้นะครับบอกเลยว่าการันตีทุกผลงานนะครับที่ผ่านปลายปากกาของโบกี้ไลออนนะครับล้วนแทรกไปด้วยความหมายแล้วก็สมบัติสำนวนที่สละสลวยนะครับคงลายเส้นเฉพาะตัวที่ใครได้ฟังแล้วเนี่ยเป็นต้องจำได้ซิงเกิลใหม่นี้นะครับชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนครับ

0: ไปแกะโน้ตนะฮะคำว่าสลายที่เขาเล่นหลายๆโน้ตนะฮะเขาบอกว่ามี20โน้ตคำว่าสลายเนี่ยหลายเนี่ยมี20โน้ตในตัวเดียวโหสุดยอดจริงๆโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายนะครับ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
3: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
4: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
12: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
13: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
12: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
14: ้นี่เลย Tempra Fish พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
12: เด็กทานได้ใช่ไหม
14: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไป Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
16: Smart Light On
15: นำทาง
16: Smart Turn Left
15: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
16: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
15: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
17: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Tan ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
18: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
19: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
20: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมง
0: ความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
21: Green Update
22: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
23: อัปเดตกันหน่อยนะคะรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐค่ะเขามีการออกประกาศเตือนภัยเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับคุณภาพอากาศนะคะซึ่งเขาได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นที่แคนาดาคือที่แคนาดาเนี่ยเขาเจอไฟป่าทั่วประเทศนะคะประมาณสัก800จุดอะแล้วก็กระแสลมมันก็พัดแบบควันพิษพวกนี้ข้ามแดนมาที่หลายพื้นที่เลยในสหรัฐนะคะรวมถึงนิวเจอร์ซีย์ซึ่งก็จะเป็นสถานที่แข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกด้วยนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขาก็ออกประกาศเตือนให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะสำหรับแมตช์ชิงชนะเลิศระหว่างสเปนอาร์เจนตินาที่จะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็คาดการณ์กันว่าสภาพอากาศก็น่าจะดีขึ้นก่อนที่จะถึงเวลาแข่งนะคะแล้วก็มีรายงานพยากรณ์อากาศคาดว่าน่าจะมีฝนก็น่าจะมาช่วยบรรเทาปัญหานี้ไปได้บ้าง
24: ฝนตก
23: เขาคาดว่านะคาดการเขาพยากรณ์กันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงตกหรือเปล่าก็ไม่รู
24: ้จะเตะยากอะดิ
23: ก็มันไม่รู้เหมือนกันปกติตกมันเตะยากไหมอะ
24: ยากไอพี่มันก็มีน้ำบนยากมันก
23: ็คงต้องเตะแหละ
24: ก็ดี
23: ก็ไม่รู้ว่ามันทั้งควันด้วยถ้าสมมติว่ามันไม่มีฝนลงมาหรือแบบมีน้อยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าควันมันก็ยังไม่ค่อยหายไปหรือยังไงอ่ะ
24: ใช่ใช
23: ่มันก็เนาะสภาพอากาศ
24: ครับผม
23: นะคะอ่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับปรายศนีย์ไทยค่ะบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดเขามาชวนประชาชนแล้วก็คนที่รักสุขภาพนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เลยค่ะ Thailand Post EMS Run 2026ไปให้ถึงทุกก้าวมีความหมายเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีบริการส่งด่วน EMS พร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีหรือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ปริศนีกลางบางรักนะคะเขาเปิดรับนักวิ่ง 3,000 คนแข่งขัน3ระยะด้วยกันนะคะมี2กิโล5กิโลและ10มี 2.5 5แล้วก็10กิโลเมตรนะคะรวมถึงประเภททีม4คนระยะรวม40กิโลเมตรเปิดรับสมัครวันที่15กรกฎาคมมาแล้วจนถึง22กันยายน69นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะเขายังมีกิจกรรม Virtual Run 40กิโลเมตรค่ะเปิดรับ 2,000 คนให้ผู้ที่สนใจเนี่ยร่วมวิ่งได้เลยจากทุกที่ทั่วโลก
24: โอ้โหหรอจริงป่ะ
23: จริงไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนบนมุมไหนของโลกคุณก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Run นี้ได้สมัครระหว่าง22กรกฎาคมถึง22กันยายน69แล้วก็ส่งผลวิ่งได้ถึง30กันยายน69นะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สมัครแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่15กรกฎาคม69เป็นต้นไปนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังที่ race.thai.run race ก็ RACe แล้วก็ thai.run
24: ครับผม
23: นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพด้วยแหละ
24: โอ้เทรนวิ่งกันกำลังมา
23: ใช่ไหม
24: โอ้ทุกคนรอบตัวผมวิ่งกันหมดเลย
23: มากมากแล้วคุณวิ่งยัง
24: ยัง
23: ยัง
24: อันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยากไปลองเหมือนกัน
23: ลองดูลองดู
24: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งตามสวนตามสนามอะไรเงี้ยไม่ค่อยวิ่ง
23: ไม่ค่อยวิ่ง
24: ส่วนใหญ่จะไปวิ่งในใจคุณผู้ฟังมากกว่า
23: เสียดายแกงฟักใส่ไก่เขาไปอ
24: ่
23: ะ
24: อ้าวพี่ผมเนี่ยไปอยู่ในใจคุณผู้ฟังหลายคนอยู่นะนี่ไงเขาส่งมาเนี่ยพี่ชอบแซวว่ามองหน้าคุณดีเจก็หายเหนื่อยจากงานแล้วค่ะเนี่ย
23: ให้ลองส่งซ้ำอีกทีนึง
24: อะไรนะ
23: ให้ลองส่งมาซ้ำอีกทีนึงประโยคเหมือนเดิมหรือเปล่า
24: เห็นไปแล้วเนี่ย
23: นะคะหรือว่าใครอยากจะส่งอะไรมาเพิ่มเติมลองส่งมาได้เลยจ้า
24: ครับ
23: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาอยู่ในใจพี่ปอเปล่า
24: อยู่สิขอบคุณพี่ปอด้วยนะครับมาแทนตั้งหลายวัน
23: อ๋อล่ะ
24: เดือนนี้ผ่านไปละ
23: ผ่านไปละ
24: เดือนหน้าว่ากันใหม
23: ่ก็นั่นน่ะสิ
24: พ
23: ี
24: ่ปอ
23: ว่ากันเดือนต่อเดือนไง
24: เดือนหน้าว่ากันใหม่นะพี่นะ
23: คุณท้าไปตั้งแต่ตอนนี้เลยมันเร็วไปไหมอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะอีกชั่วโมงเดียวค่ะ
24: จ้า Green
22: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: J playlist 55 minutes DJ PU
24: มาลุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันศุกร์มันสุดๆกับ PU นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นชั่วโมงด้วยเพลงนี้จากคุณสุทธินันท์ดีกว่า

มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามถึงทอล์คโชว์ของพี่อ้อยใช่ไหมเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังตอนแรกที่ผมเห็นโปสเตอร์เนี่ยผมตกใจนะอุ้ยพี่อ้อยมีเดี่ยวเป็นของตัวเองด้วยอ่ะก็บอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ33ปีของพี่อ้อยเลยนะฮะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้เนี่ยมาสปอยแล้วกันว่าเป็นยังไง

สปอยหน่อยแล้วกันนะฮะทอล์กโชว์คุณผู้ฟังทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีของพี่อ้อยนะฮะเขาใช้ชื่อว่าดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy ครับคุณผู้ฟังชวนหลายๆคนเนี่ยมาฟังเรื่องเล่านะฮะมุมคิดและก็คำคมกระชากสติจากพี่สาวผู้ฮิวใจนะครับเครื่องจักรผลิตคำคมนี่แล้วก็งานนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญสายแข็งโอ้โหผมก็รอลุ้นว่าจะเป็นใครบ้างนะฮะเขาบอกว่าแขกรับเชิญเนี่ยสายแข็งที่จะออกมาพูดแทนเสียงในหัวพี่อ้อยโหงานนี้เนี่ยนอกจากได้ความสนุกนะฮะได้แง่คิดดีๆแล้วเนี่ยคุณยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะฮะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะมอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอีกด้วยนะครับซึ่งรอบการแสดงเนี่ยมีรอบเดียวนะจ๊ะวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงรอบเดียวนะครับที่สยามสแควร์วันนะฮะซึ่งเขาจะเปิดจำหน่ายบัตรนะฮะยังไงใครอยากไปเนี่ยยังไงเมมไว้ในโทรศัพท์เลยจะเปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้นะฮะเวลา10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดคุณผู้ฟังห้ามพลาดจริงๆ

มีคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงนี้ฮิตมากๆเลยนะฮะหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์วรการนะครับก็บอกเปิดทุกวันนะช่วงที่ผมไม่อยู่โอ้ยเน้นคำนี้อีกแล้วช่วงที่ผมไม่อยู่หายไปไม่กี่วันเองคุณผู้ฟัง

คนแซวว่าโอ้โหนี่แหละวันศุกร์มันสุดๆกับ PU คองแท้คองแท้เป็นคนใต้เหรอฮะ

0: Quest. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: 106.5 Green Wave
2: มีชาวร็อกนะฮะชาวร็อกขอเพลงร็อกๆนั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะปิดท้ายด้วยเซตร็อกๆแล้วกันเนาะ

ข้อความคุณนัทธาก็บอกว่าอยากฟังเพลงเพราะๆบ้างเห็นไหมล่ะเปิดเพลงช้าอยากฟังเพลงเร็วเปิดเพลงเร็วอยากฟังเพลงช้าน้ำแดงอยากกินน้ำส้มเนี่ย

ห็นหลายออฟฟิศนะฮะนั่งมองหน้ากันนะฮะไม่กล้าร้องเท่าไหร่หัวหน้าอยู่ใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งท่อนคุณผู้ฟังร้องให้หัวหน้าได้ยินหน่อยนะ

0: วันสุดท้ายของการทำงานนะครับแต่บางคนเนี่ยแม่ยังเหลืออีก1วันวันเสาร์ที่ต้องทำงานนะครับสู้ๆนะจ๊ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับช่วงหน้าอยู่กับพี่ปอนะจ๊ะ
1: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน
0: เจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันจันทร์อยู่กันตั้งแต่11โมงเลยนะฮะมาแทนพี่โบนะฮะยาวๆทั้งอาทิตย์เลยนะจ๊ะวันนี้พี่ยูไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Templa Fit ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
7: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: Propolis Plus
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
9: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ช่วงนี้เจอพี่ปอไว้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: เออแค่ส่งมาความคิดถึงค่ะ
7: อ
6: ๋
7: อหรือว่าแบบเจอบ่อยโอ้โหทำไมเจอบ่อยจัง
6: อันนั้นมันเป็นเสียงในหัว
7: ว่าแล้วมันต้องมีอะไรอย่าง
6: น
7: ี้แหละ
6: หยอกน้องบ่ายสามโมงนะสวัสดีพี่ปอ
7: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
6: วันนี้วันศุกร์แล้วป๊าแป้งเนาะ
7: มาจัดแทนวันอื่นๆนี่ที่ไม่ใช่วันศุกร์นี่คุณผู้ฟังชอบบอกว่าคิดถึงวันศุกร์ตลอดเลยค่ะเรียกว่าบ่ายสามวันศุกร์กับพี่ปอชอบมาเวลานี
6: ้นะคะก็อาจจะได้เจอพี่ปอในหลากหลายช่วงเวลา
7: ครับ
6: เวลาที่แบบว่าดีเจเขาก็แบบสลับกันหยุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ
7: พี่ยูกลับมาคนอื่นไปต่อใช่ป่ะช่วงเนี้ย
6: ก็มีพี่หันไปนะ
7: โอเคโอเคโอเคได้
6: นะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นพี่ดีเจคนไหนไปอีกก็เดี๋ยวรอติดตามพี่ปอไปเมื่อไหร่อะคะ
7: ไม่ไปยังไม่ไป
6: ยังไม่ไปนะคะ
7: ยังอยู่ยาวๆฮะ
6: อยู่ยาวๆเดี๋ยวรอลูกสาวโตก่อนแป๊บน
7: ึ
6: งจริงด้วยติดตามกันนะคุณผู้ฟังถึงเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสถานบริการอะไรอย่างนี้แล้วไหมเนาะนะคะเพราะว่าสภาพบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากเนาะแต่ว่าถ้ากฎหมายตามไม่ทันมันก็ไม่น่าจะไหวนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเขาก็มีการประชุมร่วมกันเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศนะคะเตรียมศึกษาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องของโซนนิ่งแล้วก็นิยามสถานบริการคือให้มันทันต่อรูปแบบธุรกิจยุคใหม
7: ่
6: ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะคะที่เขามีการพูดคุยกันก็คือการกำหนดพื้นที่หรือโซนนิ่งสำหรับสถานบริการนะคะซึ่งที่ประชุมก็เห็นว่าหลักเกณฑ์เดิมมันอาจจะไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองแล้วก็ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้การกำกับดูแลบางพื้นที่มันไม่ตอบโจทย์สภาพความเป็นจริงก็เลยเห็นควรศึกษาปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองในปัจจุบันนอกจากเรื่องของโซนนิ่งแล้วก็คุยกันเรื่องนิยามของสถานบริการด้วยเพราะว่านิยามของสถานบริการตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม
7: ่
6: นะคะทำให้เกิดข้อจำกัดในการกำกับดูแลแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายในบางกรณีนะคะเขาก็เลยมีข้อเสนอให้ศึกษาปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถรองรับรูปแบบธุรกิจสมัยใหม
7: ่
6: แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมนะคะยังมีด้วยนะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้เช็คลิสต์มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบอย่างเช่นเรื่องของทางหนีไฟระบบสปริงเกอร์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้วัสดุป้องกันอัคคีภัยระบบความปลอดภัยภายในอาคารต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะลดความแตกต่างในการปฏิบัติงานแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั่วประเทศ
7: ครับผม
6: เออนะคะไม่อย่างนั้นหน่วยนึงว่าอย่างนี้หน่วยนี้ว่าอย่างงั้นหน่วยนั้นว่าอย่างงั้นมันตกลงมันยังไงกันแน่เออนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะอย่างเช่นระบบไฟฟ้าโครงสร้างอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยที่ประชุมเนี้ยเห็นควรให้วิศวกรวิชาชีพแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมตรวจสอบนะคะเพื่อให้ผลการตรวจเนี่ยมีความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพซ
7: ึ่
6: งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
7: ก็มึงจริงๆมันก็ควรสรุปเรื่องแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะเอาจริงๆ
6: น่าจะต้องตั้งนานแล้วเนาะนะคะ
7: คร
6: ับ อ่ะปิดท้ายกันค่ะเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีเนาะก็มาพร้อมอะไรอ่ะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโอ้โหน่าปวดหัวมากเนาะเออนะคะมีข้อมูลจากสำนักงานกสทช.ภาค1ค่ะเขาร่วมกับกองกำลังบูรพากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัย2จุดนะคะในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตามหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้วพบอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร
7: ์
6: ที่เชื่อมต่อพร้อมใช้งานแล้วก็ตรวจพบการใช้บริการอินเทอร์เน็ต3วงจรเพื่อนำ VPN เซิร์ฟเวอร์ไปให้เช่าใช้งานในประเทศกัมพูชานะคะและยังพบข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า37คดีนะคะก็เลยได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะพร้อมกับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลและก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะก็ต้อง
7: ฝากช่วยเหลือประชาชนด้วยครับ
6: ต้องดูแลกันหน่อยเนาะนะคะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: จากวง Tilly Birds ครับผมนี่คือโปรเจกต์ซนๆ40ปี Jimmy Grammy ของเรานะครับเอาเพลงปลายสายรุ้งของพี่ๆ Paradox มาทำในแบบของตัวเองนะครับผมสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วย3โมงกับอีก27นาทีของวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับผมผ่านไปแป๊บๆๆๆนี่ครึ่งเดือนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็อีก1เพลงเพราะๆในช่วงเวลาของ Debut Track นะครับก็เป็นบรรยากาศของวันแม่หรือว่าเดือนสิงหาคมเดือนหน้าด้วยนะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: ซิงเกิลใหม่นะครับจากพี่ปานธนพรส่งมาให้เราได้เปิดกันชื่อเพลงว่าภาวนาครับเป็นบทเพลงที่เรียกว่าไม่ได้พูดถึงแต่ความสูญเสียนะครับแต่ว่าพูดถึงความรักความภาคภูมิใจและคำขอบคุณที่ยังอยากจะส่งไปถึงแม่ในทุกๆวันชื่อเพลงว่าภาวนา

นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: บ้านรั่วใครผิด
7: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
8: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
7: ต้องโทษคน
6: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
9: ์
10: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
9: มีมี่

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Check This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
1: มินิวิต้าวอนมินิวิต้าวอน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
1: มินิวิต้าวอน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คุณฟังครับผมมีพื้นที่ที่ฝนตกในกรุงเทพมหานครเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตมีนบุรีสะพานสูงคันนายาวดินแดงพญาไทเนี่ยนะครับแล้วก็เมฆเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่ทิศตะวันออกโดยใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ระมัดระวังด้วยนะครับผม

0: ข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: Is that

เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัวร์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: กินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำ

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: Legalos อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
4: ฮะอินอะไรนะ
3: อินโนบิก

0: ที่ดีกว่า
1: LegalOss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: Green News
6: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
7: คุณเป็นคนที่ถือเรื่องแบบโชคลางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสมมุติแบบเวลาแบบไปแข่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ย ต้องแบบว่า
8: เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป
7: ไหมหรือว่าอันนี้ห้ามเอาไปหรือว่าต้องก้าวเท้านี้ออกไปก่อนแล้วก็ค่อยก้าวขานี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์อะไรแบบเนี้ย
8: ถ้าแบบนั้นไม่มี
7: สมมติอย่างเงี้ย
8: แบบนั้นไม่มี
7: ไม่มี
8: แต่ถ้าไปถึงในสถานที่ที่นั้นเนี่ยจะต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของในจังหวัดนั้นนั้นก
7: ่
8: อน
7: อ๋ออาจจะเอาหนักไปทางนั้นซะมากกว่า
8: ใช่ใช่ใช่
7: นะคะมีรายงานนะคะบอกว่าประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลย์ของอาร์เจนตินายืนยันนะคะว่าเขาจะไม่เดินทางไปดูเกมที่อาร์เจนตินาลงสนามฟาดกับสเปนในรอบชิงชนะเลิศบอลโลกคือที่ผ่านมานะคะตั้งแต่บอลโลกปีนี้เริ่มเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางไปดูเกมที่อาร์เจนตินาลงสนามเลยตลอดทั้ง7นัดในทัวร์นาเมนต์นะคะแต่ว่าเลือกดูทางทีวีอยู่ที่บ้านซึ่งอาร์เจนตินาก็คว้าชัยมาได้ทุกนัด จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศและเขาก็มีความเชื่อด้วยว่าเนี่ยเขาต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวประจำด้วยนะตอนแรกอ่ะที่เขาใส่เพราะว่าอากาศมันหนาวแมตช์ที่อาร์เจนตินาแข่งกับสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขารู้สึกร้อนมากเขาก็เลยถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกปรากฏว่าอาร์เจนตินาถูกยิงประตูตีเสม
8: อ
7: เฮ้ย
8: โอเคโอเค
7: เขาก็เลยเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่อีกรอบแล้วก็ไม่คิดจะถอดออกอีกเลย
8: ครับผม
7: อะไรขนาดนั้นอ่ะ
8: โอเค
7: แต่มันก็เนาะมันพูดยากเหมือนกันเนาะ
8: ใช่ใช่
7: เรื่องแบบนี้
8: พูดยากจริงนะ
7: ใช่แต่ว่ามันก็เรื่องนี้มันก็มีที่มาอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็บอกว่าอาร์เจนตินาก็คือเป็นชาติที่แบบขึ้นชื่อเรื่องโชคลางกับประธานาธิบดีมานานนะคะเราต้องย้อนกลับไปตอนที่ฟุตบอลโลกปี1990อดีตประธานาธิบดีการ์ลอสเมเนมเดินทางไปถึงอิตาลีเพื่อดูเกมของทีมชาติที่เจอกับแคเมรูนนะคะก่อนที่แคเมรูนจะพลิกล็อกชนะ 1-0 จากนั้นประธานาธิบดีก็ถูกล้อว่าเหมือนกับเป็นตัวนำโชคร้ายของทีมชาติอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาคนไหนที่เข้าไปดูเกมของทีมชาติในบอลโลกอีกเลยนะคะคือมันพูดยากนะเอาจริง
8: พูดยากจริงเรื่องนี้เอาจริงนะคือแบบ
7: มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
8: ได้ยินมาเยอะเหมือนกันว่าแบบว่าแบบแฟนๆของทีมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บางคนนี
7: ่
8: ไม่เคยเปิดทีวีเชียร์เพราะว่าวันไหนที่เชียร์ปุ๊บวันนั้นทีมแพ้เลยอะไรอย่างเงี้ย
7: ตายแล้วเหมือนกันเลยไม่ว่าจะแข่งใดๆก็ตาม
8: ขออย่าดูทีมชาติไทยนะคุณอะ
7: ใช่ไม่เคยดูคือเปิดไว้นะแต่ว่าเราก็จะเปิดด้วยแบบสมมติถ้าดูอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ย
8: ครับ
7: ก็เปิดแล้วก็ต้องทำนู่นทำนี่ไปด้วย
8: ไม่จดจ่อ
7: จะไม่มานั่งแบบจดจ่อแล้วอู้เชียร์แบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยทำอย่างนี้แล้ว
8: ครับผมไม่ไหว
7: ร้อย
8: มันก็มีหลายๆคนที่เป็นอย่างนี้จริงๆนะ
7: ไม่รู้นะ
8: ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความเชื่อของแบบ
7: โปรดใช้วิจารณญาณ
8: ในการตัดสิน
7: ในการรับฟังนะคะ
8: ติดตามได้สำหรับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
7: ใช่ค่ะ
8: ในการชิงชนะเราได้คู่ชิงกันเรียบร้อยแล้ว
7: เรียบร้อย
8: ครับผม
7: นะคะก็รอเชียร์ละกันนะคะพูดถึงแบรนด์เครื่องปรุงรสไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจนี่เลยค่ะแม่ประนอมหูต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะกับแม่ประนอมนะคะแม่ประนอมคว้า2รางวัล Number 1 Brand Thailand 2026จาก Marketeer นะคะในกลุ่มน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยก็คือเรียกได้ว่าตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์เครื่องปรุงรสไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจนะคะกว่า60ปีแม่ประนอมได้มุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบพัฒนาคุณภาพแล้วก็รักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเพื่อส่งต่อความอร่อยที่ได้มาตรฐานในทุกมื้ออาหาร ารเลยค่ะปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์แม่ประนอมส่งออกไปกว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะภายใต้แนวคิดก็คืออร่อยถึงเครื่องต้นตำรับไทยเพราะว่าสำหรับแม่ประนอมนะคะความไว้วางใจจากผู้บริโภคคือรางวัลที่มีค่าที่สุดนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจแม่ประนอมเสมอมา
8: ครับผม
7: คือต้องบอกว่าเราก็เป็น FC แม่ประนอม
8: ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีติดบ้านสักชิ้น2ชิ้น
7: นะคะก็ลองดูนะสำหรับผลิตภัณฑ์แม่ประนอมนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมายังติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงค่ะ
6: โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ยามรักจากนูโวนะครับผมก่อนหน้านี้มีคริสตินากิล่าแล้วก็อุ่นใจรวมถึงโบสุนิตากับขอเป็นคนของเธอด้วยนะครับชั่วโมงของ DJ Playlist นะครับชั่วโมงที่2 4โมงเย็น19นาทีกำลังชดเชย request ที่เปิดให้ชั่วโมงที่แล้วไม่ทันนะครับผมสำหรับข้อความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะครับถ้าพลาดอะไรไปส่งมาบอกผมอีกรอบนะครับผู้ฟังครับ

ู้ฟังครับผม4โมงเย็น31นาทีนะครับใครที่อยากจะฟังเรื่องเล่านะครับมุมคิดและคำคมกระชากสตินะครับจากพี่สาวผู้หิวใจเครื่องจักรผลิตคำคม DJ พี่อ้อยของเราโอกาสเป็นของคุณแล้วนะครับครั้งแรกในรอบ33ปีของ DJ พี่อ้อยณภาพรนะครับ DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy นั่นเองนะครับผมก็พี่อ้อยจะมาเรียกว่ามี One Stand Up ของตัวเองเป็นครั้งแรกเป็นทอล์คโชว์ของตัวเองนะครับหลังจากที่เอทามีเดียของเราเนี่ยพยายามตื้อพี่อ้อยมาโอ้หลายปีเลยทีเดียวนะครับในที่สุดพี่อ้อยก็ยอมที่จะมีทอล์คโชว์เป็นของตัวเองครั้งแรกเลยนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ Empathy Exhibition กับโซนหน้างานนะครับมีลุ้นแฟน Benefit เติมพี่อ้อยนะครับแล้วของที่ระลึกคอลเลกชันหน่วยกู้ใจนะครับรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและที่นี่เป็นที่ที่พี่อ้อยเลือกเองด้วยที่จะมอบรายได้ให้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับรอบการแสดงจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาบ่าย

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

ราก็น่าดีกับคนไม่พิเศษนะครับผม4โมงเย็นกับอีก49นาทีน่าจะเคลียร์รีเควสของคุณผู้ฟังได้ประมาณนึงนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินถ้าสมมุติว่าอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็บอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวลุยต่อชั่วโมงที่3ชั่วโมงหน้าด้วยทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยงานจัดทัทยังเพลงนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: องหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
7: Smart Light On
6: นำทาง
7: Smart Turn Left
6: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
7: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
6: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: วิธี Save Energy แบบ
11: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ1 2
12: 3 GoA Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: ฉันจะได้ไม่ลืม
14: inspiration จากบุ๋มปนัดดา
15: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายตัวหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
16: ครับInspire Day
17: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Green News โดย
18: ย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
19: เมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของบอลโลกเนาะไหนๆมันก็อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่แบบว่าท้ายสุดแล้วอ่ะติดตามกันหน่อยนะคะเรื่องของราคาตั๋วเข้าชมรอบชิงชนะเลิศ
20: โอ้โหผมว่าน่าจะแพงมากจริงๆนะ
19: มีรายงานว่าพุ่งกระฉูดเลยในตลาดขายต่อนะคะจากข้อมูลของ RMC Sports นะคะสื่อกีฬาชื่อดังของฝรั่งเศสเขาบอกว่าตั๋วที่ถูกสุดในรอบชิงชนะเลิศมีราคาถึง 4,451 ยูโรคุณลูกเลยอ่ะ
20: แพงมาก
19: บวกลบคูณหารเอานะส่วนตั๋วที่แพงสุดมีราคาเสนอขายคุณผู้ฟังว่าอยู่ที่กี่ยูโร
20: ประมาณนี้แหละ 5,000
19: เท่
20: าไหร่ฮะ
19: ตั๋วถูกสุดยัง 4,000 กว่ายูโรแล้วนะ
20: อ๋อ
19: ตั๋วที่แพงสุดคิดว่ากี่ยูโร
20: แต่หมื่นป่ะ 9,000 ป่ะ
19: ทำไมแบบว่าแบบมันเบาขนาดนั้นนะ
20: เบาไปอีกเหรอเท่าไหร่อ่ะ
19: 188,800 กว่ายูโรโอ้โหซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็งกำไรแล้วก็การเข้าถึงการแข่งขันกีฬาแมตช์สำคัญอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแฟนๆที่เขาเป็นแบบว่าคอกีฬาอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนนะคะราฟาเอลลูซานก็เป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าราคาตั๋วเนี่ยไม่ต่างจากตั๋วบินเลยผันผวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูจะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะคะซึ่งราคาตั๋วที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้แฟนบอลเนี่ยเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ยากซึ่งแฟนบอลจำนวนไม่น้อยก็บอกเลยว่าตายแล้วแทบไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าชมการแข่งขันในราคาที่เหมาะสมได้เลย
20: คือมันเป็นสิ่งที่คนต้องการอ่ะพอคนต้องการเยอะปุ๊บแน่นอนดีมานด์เยอะปุ๊บแล้วก็ซัพพลายมันไม่มีแล้วนะครับผมมันก็เลยมันราคามันก็เป็นเรียกว่าปกติของสินค้าแต่ละประเภทนะครับในตลาดของเรานะครับแล้วยิ่งแบบการแข่งขันกีฬาคือถ้าไม่แปลกใจก็ต้องไปดูแบบตั๋วแบบเปิดปิดโอลิมปิกอะไรเงี้ย
19: ม
20: ันก็จะประมาณโอ้โหมันก็ผมว่ามันก
19: ็
20: ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะ
19: หรือแม้แต่อาจจะเป็นแบบแมตช์สำคัญเลยอ่ะที่คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นราคาตั๋วก็เป็นลมเหมือนกัน
20: นะครับผมมันไม่แปลกหรอกที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาอยากจะแย่งเป็นผู้จัดนะครับผมของมหกรรมกีฬาระดับโลก
19: เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
20: นี่แหละครับผมมันก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่มันโอ้โหมันตอบแทนเยอะจริงๆนะครับ
19: เพราะว่ามันมีอะไรที่ได้ต่อยอดตามมาในหลายๆภาคส่วนอ่ะเนาะนะคะอ่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับซูเปอร์พาวเวอร์X99 ค่ะสุดทุกจังหวะที่สุดของน้ำมันด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมคุณภาพระดับโลกจากปั๊มปตท.
20: ครับ
19: โดยค่าออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเลยค่ะแซงได้อย่างมั่นใจแรงแบบสุดกำลังนิยามใหม่ที่สุดของน้ำมัน The Ultimate Power เหนือกว่าทุกมาตรฐานที่เคยมีนะคะคือเรียกได้ว่าที่สุดเพราะออกเทนมากกว่า99น้ำมันออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยค่ะรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้สุดกำลังทั้งแรงม้าแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งนะคะลดโอกาสการชิงจุดระเบิดก่อนเวลาที่เหมาะสมตอบสนองไวแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นค่ะที่สุดเพราะความแรงเร่งแซงได้ดั่งใจเลยนะคะเพิ่มพลังสุดแรงม้ารีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพค่ะเพิ่มอัตราเร่งแรงได้ดั่งใจด้วยนวัตกรรมPower X Booster จากสาร New Friction Modify นะคะสูตรเฉพาะ Super Power X ค่ะที่สุดเพราะว่าทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง4เท่าคุณภาพระดับโลกจากเยอรมนีนะคะช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์ทำความสะอาดหัวฉีดแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งแล้วก็ที่สุดของมาตรฐานรองรับเครื่องยนต์ Euro 6เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์เนาะทั้งเรื่องของสมรรถนะและที่สำคัญเรื่องของความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกับ Super Power X 99ที่ปั๊มปตท.นะคะ
20: ครับผมใครที่เรียกว่าคลั่งไคล้เรื่องยานยนต์เรื่องของความแรงความสะอาดเนี่ยผมว่าต้องลองเลยนะครับ
19: คือทั้งความแรงเร่งอัตราเร่งคือทุกสิ่งอย่างและความสะอาดพี่ปอมมันต้องมาด้วยกันนะ
20: ใช่ครับผม
19: นะคะเร่งถ้ามันไม่สะอาดมันความ
20: มันจะเร่งไม่ได้จะเร่งไม่แรง
19: มันอืดมัน
20: ใช่
19: ทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละสิ่งนี้ตอบโจทย์แน่นอน
20: ครับผม
19: อยู่กับพี่ปอกันต่อนะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

เทอร์คอตต้าชื่อเพลงว่า Taxi Ride นะครับผมชั่วโมงที่3ลุยกันต่อครับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆนะครับผมแน่นอนครับกิจกรรม Cover Night Live นะครับผมก็ตามสัญญาเลยครับว่าวันนี้วันศุกร์แล้วก็แจกบัตรเรียกว่ายกแก๊งกันเลยทีเดียวนะครับรางวัลละ6ที่นั่งนะครับผมใครที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทาง atime.live/greenwave ของเรานะครับผมแล้วก็ขอแค่คนละ1ข้อความพอนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับบอกหน่อยนะครับว่าเหตุผลว่าทำไมบัตร6ใบนี้ควรจะเป็นของคุณในวันนี้ด้วยนะฮะ

0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ดีด้วยนะครับกับข้อความที่เป็นผู้โชคดีโอ้โหข้อความส่งมาเยอะมากๆคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณมากๆจริงๆแต่ว่า1ข้อความที่ได้บัตรไปทั้งหมด6ใบนะครับคุณเขมิกาฉัตรก้องพบนะครับบัตรคอนเสิร์ตต้องเป็นของเราค่ะเพราะเรารอมา2ปีไม่เคยได้เลยค่ะยินดีด้วยนะครับผมร่วมสนุกลุ้นกันต่อนะครับเหลืออีก2วันวันจันทร์กับอังคาร20แล้วก็21นะครับของกรกฎาคมที่จะแจกบัตรกันสำหรับ Cover Night Live ขอให้เป็นผู้โชคดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะไป

0: ดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินในช่วงเวลาของ Smiley Request หนึ่งจาก Polycat นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าอยากฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าดูดี

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับผมสามารถเริ่มออมง่ายๆวันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับผมออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: องชื่อ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: สิทธิค่าของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick em up Suntuk Street
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเนี่ย
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: 5โมงเย็น50นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับส่งเพลงสุดท้ายไว้สำหรับชั่วโมงนี้แล้วก็เดี๋ยวพักกันสั้นๆแป๊บเดียวนะครับเคารพธงชาติกันตอน6โมงเย็นแล้วก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อดูเหมือนวันศุกร์กลางเดือนวันนี้จะรถจะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่หรือว่าเอ๊ะติดในหลายๆถนนบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราสิ่งกันจากพี่ป้อมพี่โตนะครับผมสำหรับวันศุกร์วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกันได้มีชื่อว่าสุขใจนั่นเองครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงหน้าด้วย

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ InnoBig
3: ฮะอินอะไรนะ

0: เริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นที่เนเธอร์แลนด์นะคะมีรายงานค่ะพบคนที่เสียชีวิตสูงกว่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามปกติทั้งหมดนะคะ911รายในช่วงระหว่างวันที่22มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุ80ปีขึ้นไปนะคะรวมทั้งคนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ทางตอนออกของประเทศซึ่งบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดเกือบ40องศาเซลเซียสเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงนะคะที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกค่ะสถาบันสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์บอกว่าสาเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตที่เกินกว่าปกติอย่างไม่ทราบแน่ชัดแต่มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ย Fit กับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ Fit Auto คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

6โมงเย็น14นาทีนะครับผมเพลงเพราะๆเริ่มต้นไป3เพลงเลยสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นซิงเกิลที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินล้วนๆนะครับผมหยิบมาเปิดให้ต้นชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเป็นชั่วโมงสุดท้ายกับผมปอแล้วนะครับที่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆแล้วก็มีช่วงเวลาในการส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยกับช่วงเวลาของ Drive You Home นะครับมีสิทธิ์เติมน้ำมันให้ 1,000 บาทแล้วก็1เพลงด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรบอกกันได้เลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเพลงที่อยากจะฟังแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรม Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะครับ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: าแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพยาประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: เพลงเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมหนึ่งรีเควสที่ส่งเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวก็คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโบกี้ไลออนนะครับชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายโอ้โหคุณผู้ฟังขอเข้ามาเยอะมากรวมถึงข้อความนี้ด้วยขอเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้หน่อยครับลูกๆอยากฟังก่อนถึงบ้านครับผม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: Drive you home
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
3: ขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีกับช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ฟิตกับทิปนะครับคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นั่นเองสวัสดีคุณแก้วใสครับผม
4: สวัสดีค่ะ
3: ตอนนับเข้าสู่ Greenwave นะครับตอนนี้ใช้กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่หรือเปล่าเอ่ย
4: ใช่ค่ะจากแจ้งวัฒนะไปพระราม2ค่ะ
3: โอ้โหไกลมากเลยคุณแก้วใสไกลมากๆเดินทางอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะไกลมากก็ดีค่ะได้ฟังกินเบฟนานๆด้วย
3: สมควรมากๆที่จะได้เป็นสายที่มารับ 1,000 บาทถูกต้องใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเครถติดไหมครับผมสำหรับวันนี้คุณแก้วใส
4: ก็ติดเป็นบางช่วงค่ะ
3: ติดกว่าปกติไหมหรือว่าติดแบบพอๆกับทุกวันแหละอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่แน่ใจพอดีปกติกลับดึกวันนี้กลับเร็วสงสัยต้องมารับสายดีเจปอเนี่ยแหละค่ะ
3: โอเคได้เลยนะครับ1เพลงครับผมที่อยากจะได้ยินตอนนี้คือเพลงอะไรดี
4: รักเธอไม่มีหมดโจอี้บอยค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวปอเปิดให้แล้วก็เดี๋ยวหลังไมค์กับน้องเกดรับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทกับเราด้วยนะครับผม
4: ได้ค่ะ
3: ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขมากๆในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับผมมีโอกาสเราคุยกันที่หน้าไมค์ใหม่นะคุณแก้วใส
4: ค่ะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆแล้วก็ทุกๆข้อความด้วยไม่ถูกเลือกไม่เป็นไร Drive You Home ของเรานะครับผมมีทุกวันให้ร่วมสนุกกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ตอนเช้าก็มี Drive You Day ด้วยสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทเหมือนกันนะครับหมดเวลาละสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการอยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเต็มๆนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ตอน4ทุ่มครับดูแลสุขภาพด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

อันเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์ทรถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
1: ดเร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซานเอ็มคาเมลซีคาเมลซาน
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซานเอ็มคาเมลซีคาเมลซาน
9: อินสปิเรชันจากบุ๋มปนัดดา
10: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
12: กลับมาติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะกองทัพสหรัฐจะตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กำลังพลนะคะโดยจะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายประจำปีสำหรับทหารที่มีอายุ30ปีขึ้นไปส่วนกำลังพลที่อายุต่ำกว่า30ปีเข้ารับการตรวจได้ตามความสมัครใจโดยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐพีเท็กซัสนะคะบอกว่าการตรวจคัดกรองจะช่วยให้มั่นใจว่าทหารมีระดับฮอร์โมนที่เหมาะสมเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจถ้าตรวจพบการเข้ารับการบำบัดทดแทนฮอร์โมนเพศชายจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของกำลังพลซึ่งงานนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่หลักการแพทย์แล้วก็การเลือกปฏิบัติทางเพศขณะที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะกองทัพสหรัฐโดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษถูกจับตามองอย่างมากกรณีการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ
11: Green News
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ลับบ้านไปด้วยกันนะครับบางพื้นที่ส่งข้อความเข้ามาบอกฝนหยุดตกแล้วนะฮะอย่างอโศกนี่ยังไม่ตกเลยนะครับพื้นก็ยังแห้งๆอยู่นะครับแต่ว่าทางฝั่งทนเมื่อกี้ส่งข้อความมาบอกว่าไปเซตใหญ่แล้วค่ะแต่น่าจะหยุดแล้วด้วยเหมือนกันนะครับใครฟังกรีนเวฟอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างกับเย็นวันศุกร์กลางเดือนกรกฎาคมแบบนี้นะครับ17กรกฎาคมส่งข้อความมาทักทายกันได้ผ่านแอปพลิเคชันเอชาฟังกรีนนะครับวันนี้มีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันด้วย

คนนะจะเอ็กซ์ทิตินะครับทักทายหลายที่เลยนะครับมีนครปฐมมีเบตงมีเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็หลากหลายที่ที่ฝากกันเข้ามานะครับสำหรับ Green Heart ในสัปดาห์นี้ฮะรีวิวตอนใหม่ล่าสุดที่เฟียสเอาข่าวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่พูดกันมาสักระยะนึงแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้นะครับคนรู้หรือเปล่าว่าเครื่องเป่ามือในห้องน้ำเนี่ยเวลาที่เราล้างมือเสร็จหวังจะให้มือสะอาดเอามือไปเป่าปรากฏว่ามันสกปรกมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับสะบัดมือธรรมดาเฉยๆเนี่ยยังสะอาดกว่ารายละเอียดเป็นยังไงลองไปดูกันได้เขาบอกว่าเชื้อโรคเพิ่มขึ้นแบบจากเดิมเพิ่มขึ้นจากปกติเขาบอกว่าบางทีมากกว่า 1,300 เท่าถ้าเกิดเทียบกับการใช้กระดาษเช็ดมือ Green Heart ดูได้ครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave 106.5 FM นะครับ

8นาฬิกา Paradox นะครับเพลงนี้ก่อนหน้านี้มีปามี่ด้วยมีแฟนคลับของปามี่บอกว่าช่วงนี้นี่ปามี่แบบไลฟ์ใน TikTok บ่อยมากนะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นนะครับจะมีเป็น Performance Show นะครับอยู่ในช่องของ YouTube ของ Genie Record อยู่เรื่อยๆมีศิลปินแบบวนเวียนกันมาแล้วก็ทำเพลงใหม่ๆที่น่าสนใจบางทีก็เป็นการ cover เพลงเดิมของตัวเองแต่ว่าทำเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะดีเหมือนกันนะครับGreen Wave 106.5 FM

เหมือนเพลงร้อนจะเป็นตัวแทนของแบบสไตล์ของคนห้าวอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพลงนี้จะเป็นแบบหัวร้อนหน่อยๆเสียไม้ฮะจากพี่ดุยอัมพลนะครับแล้วก็มีพี่ชาความดันทุรังสูงก่อนหน้านี้ด้วย

0: ริงๆนะสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับทำงานหนักกันหรือเปล่าบางทีทำงานหนักจนลืมไปเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนนี่หว่าไม่ใช่วัวนะเนี่ยแล้วก็พุ่งเข้าใส่อยู่ตลอดก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับคงต้องดูท่าทีแล้วก็ดูกำลังของเราด้วยยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนกันนะครับชาววัว
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: กินอิ่มปุ๊บเนี่ยหนังตาก็เริ่มหย่อนเลย
1: ที่ง่วงก็เพราะว่าเรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงในร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเมื่อมีอินซูลินในกระแสเลือดที่สูงร่างกายจะเปิดทางให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนเข้าสู่สมองได้ง่ายขึ้นสมองจะนำทริปโตแฟนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับทำให้พี่โบตาปรือแบบนี้ไงคะถ้าไม่อยากง่วงตอนบ่ายแนะนำมื้อกลางวันให้ทานผักเพื่อเป็นการเปิดทางซะก่อนให้ไฟเบอร์ได้ไปเคลือบกระเพาะคอยดักจับน้ำตาลหลังจากนั้นค่อยกินข้าวคู่กับเนื้อสัตว์ตามปกติค่ะแบบนี้จะช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดและทำให้ตอนบ่ายไม่ง่วงนอนค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบ
7: สุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อน
6: แต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร
1: ่97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.The ultimate power. วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: พาช่างพังพาไปมู
8: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
13: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
14: ส่งข่าวกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ค่ะจะมอบแหวนแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกให้กับทีมที่คว้าโทรฟี่เวิลด์คัพนอกจากถ้วยและเหรียญรางวัลค่ะโดยหลังจบเกมรอบชิงชนะเลิศนะคะกัปตันทีมแล้วก็เฮดโค้ชทีมแชมป์จะได้รับมอบแหวนเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นที่ระลึกจากนั้นแหวนสำหรับผู้ชนะทั้ง30วงจะถูกนำไปปรับแต่งให้เข้ากับนิ้วของแต่ละคนก่อนที่จะส่งมอบอย่างเป็นทางการในภายหลังด้วยแหวนแชมป์จะผลิตทั้งหมด 2,026 วงค่ะโดย30วงให้กับทีมแชมป์และที่เหลืออีก 1,996 วงจะจำหน่ายให้แฟนบอลเพื่อเป็นของที่ระลึกซึ่งแหวนแชมป์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมกีฬาที่โดดเด่นที่สุดของอเมริกันเกมส์อย่างเช่นในบาสเกตบอล NBA แล้วก็อเมริกันฟุตบอล NFL ด้วยค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
13: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
15: DJ Playlist 55 Minutes DJ

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

นี่คือนูนิวนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพลงพร้อมๆมาฝากเราอยู่เสมอเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นคือเราได้เห็นนิวเล่นซีรีส์ต่างๆหรือว่าไปแสดงคอนเสิร์ตต่างๆนะครับและคราวนี้คืออีกหนึ่งบทบาทที่เขาจะได้ขึ้นเวที Rookie Devo Concert ด้วยซึ่งคอนเสิร์ตในคราวนี้จะเป็น Devo นะครับรุ่นใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีความสามารถกันแล้วก็มาแจมกันอยู่บนเวทีเดียวกันนะครับซึ่งปกติแล้วพื้นที่ที่เขาจะมารวมตัวกันมันคือหาโอกาสแบบนี้ยากมากๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปดูไม่ว่าจะเป็นนุ้นนิวเก่งฮริสนะครับแจ็คกี้จากกรีนมาร์คคริสคอปเปอร์จากบัสนะครับต้าอู๋นะครับแล้วก็มีวอลวรรณรัตน์ด้วยขึ้นเวทีเดียวกันเลยในวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์นะครับสามารถดูรายละเอียดได้ทุกช่องทาง Airtime Showbiz แล้วก็บัตรก็มีวางจำหน่ายแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับเขามีความใกล้ชิดแบบพิเศษเข้าไปอีกนะครับกับมินิสเตจในงาน Rookie Devo's Concert ลองเปิดเข้าไปดูได้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นผังเวทีนะครับตอนนี้ก็จะได้เห็นเคลียร์แล้วก็ชัดมากขึ้นด้วยว่ามินิสเตจเนี่ยที่เราจะได้เจอจะได้ไปใกล้ชิดกับ Rookie Devo's ของเราตรงมุมไหนกันบ้างนะครับก็ลองเปิดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ Thai Ticket Major ครับหรือว่า Call Center ของ Thai Ticket Major 02-262-3456 นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจไปดูกันเป็นแก๊งก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันในคราวนี้นะครับซึ่งมีเพลงเพราะแน่นอนการันตีหลายเพลงเห็นเพลย์ลิสต์แล้วโอ้โหน่าดูทั้งนั้น

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงใน

0: คำว่าดึกแล้วของเราไม่เท่ากันนะครับบางคนบอกแค่นี้ดึกแล้วง่วงนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ยแค่นี้เองเหรอปกตินอนตีสี่จ้าอาบตามสบายเลยแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับ DJ Playlist ของเฟียสในชั่วโมงนี้ครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเรามีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันอีกเยอะเลยนะครับก็ใครที่ลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว Cover Night Live ตอนใหม่ล่าสุดกับ Bokki Lion แล้วก็ว่ามันวานครับวันนี้มาแจก6ใบเลยติดตามกันด้วย
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
4: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแล้วมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: inspiration จากบุ๋มปนัดดา
3: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
5: มารออยู่แล้วนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นและก็เวลาของ Green News ด้วยค่ะสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสได้ลงมติรับรองร่างกฎหมายเปิดทางให้ผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายสามารถยุติชีวิตด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะโดยจะอนุญาตให้บุคคลที่ร้องขอได้รับสารพิษเพื่อจบชีวิตตัวเองซึ่งบุคคลนั้นอาจจะใช้สารพิษด้วยตัวเองหรืออาจดำเนินการโดยแพทย์หรือพยาบาลถ้าไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองซึ่งแตกต่างจากการุญยฆาตที่บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้กระทำการโดยตรงซึ่งการเข้าถึงการจบชีวิตแบบรับการช่วยเหลือนี้นะคะจะจำกัดเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นชาวฝรั่งเศสหรือผู้พำนักอย่างถูกกฎหมายในฝรั่งเศสแล้วก็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตและอยู่ในระยะท้ายรวมถึงมีความทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคและผู้ป่วยสามารถแสดงการตัดสินใจเลือกอย่างอิสระโดยได้รับข้อมูลที่ครบทวนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามได้เหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
4: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: บางคนพอใจที่จะได้รักแล้วก็รักฝ่ายเดียวแบบนั้นก็ยังพอใจได้นะครับแล้วแต่เลยความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเพลงนี้ก็พอจากเต็มบทที่สิทธิ์ครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อจากโบลิ่งมีที่เคยที่ฉันเคยยืนจากน้ำชาด้วยนะครับมาฝากกันชั่วโมงนี
1: ้โดยบ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: น่ามีคนถามเพลย์ลิสต์ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับเลิกเพอิญถามเสร็จแล้วก็ตอนแรกจะโทรกลับไปหานะแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนเบอร์ไว้ก็เลยโทรกลับไปไม่ได้นะครับถามว่าเพลงก่อนหน้าดึกแล้วชื่อเพลงอะไรเป็นเพลงของนูนิวนะครับnew season นะครับก็คือฤดูใหม่นั่นเองแล้วก็มีเพลงของเก่งฮาริสด้วยที่เฟซเปิดไปด้วยเหมือนกันนะครับ to the moon นะครับก็น่าจะเป็น2เพลงนี้แหละที่เฟซเปิดไปอ่ะมาในช่วงนี้แล้วเราแจกบัตรคอนเสิร์ตกันดีกว่าใครที่ลงทะเบียนที่ atime.live/greenwavegับกับกิจกรรมนี้นะครับไปดู Moonlight Lounge ตอนใหม่ล่าสุดวันที่1สิงหาคมนะครับโรงละครอักษรา King Power ใครที่สนใจนะครับตอนนี้เราเปิดให้คุณส่งข้อความเข้ามาร่วมสนุกได้ครับวันนี้มันเรียบง่ายมากครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณแล้วก็เอาสารภาพรักกับ Green Wave หน่อยไหมนิดหนึ่งนะครับว่าตอนความรู้สึกครั้งแรกที่คุณมาฟัง Green Wave รู้สึกยังไงบ้างนะครับจำ First Date ของเราด้วยกันจำได้ไหมมันเป็นยังไงบ้างนะครับชื่อเล่นของคุณแล้วก็ First Date กับ Green Wave ความรู้สึกนั้นนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรกลับของคุณด้วยเราจะได้โทรกลับไปหาคุณได้เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมามีคนขอเพลงนี้ครับฤดูร้อนของ Paradox มาคิดว่าอยากจะเปิดเวอร์ชันนี้ให้แหละเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่พิเศษมากๆเหมือนกันพี่เจ

0: นอนไม่หลับจากซาซ่าครับเอามาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ของว่านธนกฤตนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาหลายข้อความเลยน่ารักมากๆเลยขอบคุณทุกๆข้อความนะครับบางข้อความพิมพ์ยาวมากเลยเข้าใจว่ามันคงจะเป็นความรู้สึกที่มันแบบตื้นตันปึบแบบอะไรปึ้มปิ่มอะไรเงี้ยเนาะแบบแล้วก็ล้นออกมานะครับมีข้อความบอกว่าเนี่ยตอนแรกสารภาพนะว่าฟังผ่านๆมาตลอดจนกระทั่งมาร่วมสนุกแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ติดกินเว็บมายาวบางคนได้ไปคัฟเวอร์ไนท์นะครับไปดู EDC บ้างไปดูหลายๆคอนเสิร์ตของเราบ้างเลยนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ติดใจแล้วก็ติดตามกันมาบางคนฟังกรีนเวฟมาตั้งแต่ 20-30 ปีนะครับโหข้อความมากันเยอะจริงๆนะครับชอบดีเจชอบเพลงนะครับชอบความอบอุ่นที่นี่นี่คือข้อความตรงกันส่วนใหญ่ที่ส่งกันเข้ามานะแล้วก็ชอบความสดชื่นชอบเพลงที่มันหลากหลายชอบเพลง 90s อะไรอย่างนี้นะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆข้อความนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้มีใครเขียนเข้ามาบอกว่าเจอคำคมพี่อ้อยเข้าไปอึ้งเลยค่ะนะครับอย่าลืมตามไปดูOne Stand Up Empathy Show ของพี่อ้อยด้วยนะครับซึ่งกำลังจะมีเร็วๆนี้เดี๋ยวเล่าอะไรเดี๋ยวให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันส่วนผู้โชคดีตอนนี้นะครับคือข้อความของคุณกรกมลนะครับบอกว่าชอบฟังกรีนเวฟจำได้ว่าครั้งแรกที่ฟังรู้สึกผ่อนคลายมีทั้งเพลงยุคเก่ายุคใหม่ผสมกันทำให้รู้สึกแบบสดชื่นนะครับมีหลากหลายความรู้สึกมากๆเลยหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย94เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้คุณกรกมลได้บัตร6ใบ
1: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารเม

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
5: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
4: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ใจคนดูใจแมว
3: พูดถึงครับดีเจพี่อ้อยนะครับหรือว่าออนนี่หรือว่านูน่าของใครหลายๆคนนะครับกับวัน Stand Up Empathy ก็จะมีงานวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราก็ได้ฟังพี่อ้อยทอล์กมาจากหลายๆงานแล้วนี่นาเพราะพี่อ้อยนี่ก็จะเดินสายทอล์กกันทั่วประเทศเลยจะว่าไปนะครับมหาวิทยาลัยก็ไปตามบริษัทไปตามหลายๆที่ที่เขา request เข้ามาแต่ว่าคราวนี้มันจะแตกต่างตรงที่ว่าพี่อ้อยขึ้นไปทอล์กบนคราวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการรักษาใจตัวเองครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีพี่สาวสักคนนึงคอยฮีลใจเราให้ตลอดเวลาแต่ว่าพี่สาวไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะครับในที่สุดแล้วเราต้องฮึบแล้วก็สามารถสร้างพลังในการฮีลใจตัวเองได้ดีที่สุดด้วยเพราะเราคือคนที่ส่งพลังให้กับตัวเราเองได้มากที่สุดสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดเวลาแล้วก็ได้ทำได้ดีที่สุดนะครับก็คราวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราจะไปนั่งรับฟังกันทั้งฟังเขาแล้วก็พี่อ้อยก็จะฟังเราด้วยมันจะมีการเทคเทิร์นในการพูดคุยกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเป็นวันสแตนด์อัพทอล์คโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยนะครับก็จะมีจัดโซนนิ่งหลายๆโซนโดยเฉพาะโซนที่เป็นแฟนเบเนฟิตก็จะได้ใกล้ชิดพี่อ้อยมากๆมีของที่ระลึกคอลเลกชันที่เรียกว่าหน่วยกู้ใจด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูกล้องอยู่ตอนที่เฟซจ่ายรายการอยู่เนี่ยจะมีเป็นเซตของหน่วยกู้ใจอยู่ข้างหลังเฟซนะมีผ้าห่มนะเอาไว้ห่มให้อบอุ่นนะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับตามเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็แล้วกันอีกส่วนหนึ่งครับที่พี่อ้อยบอกว่าจริงๆแล้วว่าไม่อยากเก็บตังค์เลยนะครับแต่ว่าทีมงานบอกว่าทำเธอก็ทำให้มันบอกว่าเป็นสเกลแบบเขาเรียกว่ามืออาชีพแบบเต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็จะได้มีการดูแลส่วนอื่นๆด้วยเพราะส่วนหนึ่งที่พี่อ้อยพูดถึงก็คือว่าจัดคราวนี้อยากให้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่มาฟังและก็เป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการรักษาสุขภาพของคนอื่นด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ครับเพื่อไปช่วยแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญกันด้วยนะครับก็รอบการแสดงคือ12กันยายนที่สยามพิกฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันนะครับรายละเอียดก็คือดูได้นะครับที่ Airtime Showbizแต่ว่าใครที่สนใจจะซื้อบัตรนะครับก็ระบุวันที่ไว้แล้วว่าศุกร์ที่31กรกฎาคมขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลย
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
3: เพอร์พีชครับขยันเสิร์ฟเพลงใหม่อย่างต่อเนื่องเรามีเดบิวต์แทร็กซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเพอร์พีชให้คุณลองฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน
4: เค

ผ่านวิทยุอาจจะไม่ได้เห็นชื่อเพลงครับตอนที่ฟังเพลงแล้วแต่ละคนคิดว่าเพลงนี้น่าจะชื่ออะไรกันบ้างนะครับอ่ะก็แล้วแต่นะครับงั้นมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่า Pearl Peach เนี่ยตั้งใจจะเอาเพลงนี้เนี่ยมาตีความใหม่เคยได้ยินไหมบอกว่าใครสักคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามที่เรารักเป็นสิ่งมีชีวิตนะจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตามที่เรารักนะครับบอกว่าเวลาที่เขาจากเราไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเป็นดาวดวงใดดวงหนึ่งอยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากรู้ว่าดาวดวงนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนเหรอแล้วมันมีจริงไหมนี่คือแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนี้นั่นเองนะครับก็เพลงนี้จาก Pearl Peach ชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง

อนนี้ใกล้จะ4ทุ่มแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็นคลับ Friday วันนี้พี่ช็อตไม่อยู่นะครับฟิตก็ไปช่วยพี่อ้อยนะครับในคลับ Friday ในวันนี้นะครับก็ติดตามฟังกันได้ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาขอบคุณหลายๆคนที่ตั้งใจฟังเพลงมากๆเลยนะครับบางคนแบบว่ามีเพลงนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาถามด้วยเป็นระยะอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณมากเลยที่ฟังกันอย่างตั้งใจมันน่ารักมากๆเลยนะครับ energy ของคนฟังที่นี่นะครับอ่ะแต่ว่าก่อนไปเพื่อฝากไว้อีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟน Green Wave เห็นเมื่อกี้มีส่งข้อความมาบอกฟัง Green Wave มา 20-30 ปีแล้วเพราะว่าน่าจะทัน DJ พี่ออสกิจประพัฒน์นะครับซึ่งตอนนี้พี่ออสเนี่ยปัจจุบันก็คือย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นทางภาคเหนือล่าสุดเห็นออกมาลงโพสต์ใน TikTok ของตัวเองประกาศขอความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เขาค่อนข้างลำบากเลยคือไม่สบายมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะครับใครที่สามารถแวะเวียนไปให้กำลังใจพี่ออสได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้ตามกำลังก็ลองแวะไปดูนะครับTikTok ของพี่ออสก็คือแก่นสตินะครับนี่คือชื่อTikTok พี่ออสนะครับลองแวะไปให้กำลังใจกันได้ที่นั่นด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนตรงนี้สักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าเรากลับมาเจอกันในคลับ Friday ครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พอแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ยังคงติดตามกรีนอัปเดตด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติของจีนเตือนนะคะว่าจีนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเจอภาวะน้ำท่วมแล้วก็คลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะโดยคาดว่าปริมาณน้ำฝนจะสูงกว่าระดับปกติในภูมิภาคทางตอนเหนือทางตะวันออกแล้วก็ตอนใต้ของประเทศซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมทั่วบริเวณลุ่มน้ำใสหลากหลายแห่งนอกจากนี้ยังคาดการณ์ด้วยนะคะว่าคลื่นความร้อนจะแผ่ปกคลุมพื้นที่หลายแห่งของประเทศรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นตามแนวชายฝั่งตะวันออกและก็บางส่วนของภูมิภาคตอนกลางซึ่งอาจจะทำให้ความต้องการใช้พลังงานพุ่งขึ้นและขณะเดียวกันนะคะความชื้นสูงเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงขึ้นด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
3: ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
4: วิกำลังขยับหูอยู่เดี๋ยวนะโอเคเสียงชัดเจนสวัสดีน้องฟิย
5: สวัสดีพี่อ้อยครับสวัสดีผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่คือ Club Friday ค่ะทุกค่ำคืนของวันศุกร์นะคะเดี๋ยวนะข้างหลังจอเป็นรูปพี่อ้อยตัวใหญ่มาก
5: อุ๊ยรู้ตื่นเต้นกับโชว์นี้ของพี่อ้อยมากเลยพี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสแตนด์อัพโชว์ครั้งแรกของในชีวิตของพี่อ้อยเลยมั้ยฮะ
4: ในชีวิตแล้วค่ะน้องเฟียส
5: ไม่ถ้าตอนนี้ก็เท็ดทอล์กก็เป็นถือว่าเป็นสแตนด์อัพมั้ย
4: คือไม่รู้ว่านับเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่านับเป็นทอล์กนะ
5: เยอะมีนับไม่ทั่วนะพี่อ้อย
4: ทอล์กทุกวันคือพี่อ้อยทอล์กอยู่ทุกวันน่ะนะคะแต่ว่าพอทอล์กทุกวันปั๊บนึงแล้วก็ทาง A-Time Showbiz เองเขาก็บอกว่าแต่ว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมพี่อ้อยจริงๆเลยอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในทอล์กที่พี่อ้อยไปตามออฟฟิศต่างๆไปตามองค์กรต่างๆเขาก็เลยบอกว่าพี่อ้อยต้องทำพี่อ้อยต้องทำพี่ปฏิเสธเป็นสิบรอบอ่ะกับการทำอันเนี้ยจนเขาบอกว่าไอ้พี่แต่มันเป็นประโยชน์น
5: ะ
4: มันเป็นประโยชน์นะก็เลยจะมี One Stand Up Empathy ค
5: ่
4: ะครั้งแรกในวัย33ปีเอ้ไม่ใช่ค่ะอันนั้นคืออายุงาน33ปีคือจัดรายการมา33ปีนี่คือทอล์คโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยค่ะบนเวทีเดียวกัน
5: ครับเฟซตื่นเต้นแทนเพราะว่าเฟซเชื่อว่ามีแฟนๆพี่อ้อยเนี่ยรอดูโชว์คราวนี้อยู่มากแล้วก็อย่างที่เขาบอกไปคือถ้าไปตามออฟฟิศเนี่ยบางทีมันเป็นโจทย์ที่ออฟฟิศเขาตั้งขึ้นมาเนา
4: ะ
5: แต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้แบบเป็นตัวฉันเองกับพี่อ้อยเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไปนั่งอยู่แล้วก็จะเป็นไทม์ด้วยกันเพราะว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมาก
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ค
4: ือบังเอิญว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวทุกอย่างเนี่ยเมื่อวันพฤหัสนะคะเขาเลยบอกว่าพี่อ้อยจะต้องรีบโปรโมทด้วยนะ พี่เป็นคนที่เขินกับการโปรโมทอะไรกับตัวเองก็ได้แต่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังกันใน Green Wave เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอพี่อ้อยใน TikTok เพราะว่ามีคนไปตัดต่อภาพนู่นนี่คลิปเคลือบต่างๆนานาคนนี้ได้มีโอกาสได้เจอกันใกล้ๆค่
5: ะ
4: นะคะ One Stand Up Empathy คำว่าใจเขาใจเราพี่อ้อยขอเพิ่มอีกมิติหนึ่งอย่าโมแต่ดูแลใจเขาจนลืมหัวใจเราและในวันนั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทอล์กของพี่อ้อยค่ะ
5: ครับ
4: ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าสู่งานทุกกิจกรรมข้างหน้าฮอลล์คือการได้ Empathy ตัวเองได้สำรวจตัวเองได้คุยกับตัวเองฝากคำถามให้พี่อ้อยบนเวทีหรือแม้แต่ลองมาหาเพลงสักเพลงที่ข้างหน้าฮอลล์สิว่าเนี่ยเพลงของเราพี่อ้อยเชื่อว่าการฟังเพลงคือการคุยกับตัวเองรูปแบบหนึ่งแล้วในงานมันไม่ใช่แค่มีพี่อ้อยทอล์กอย่างเดียวแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเวทีคือใจละกันเป็นเรื่องของใจวันนั้นเราไปดูแลใจซึ่งกันและกันแล้วกันนะคะก็ขอบคุณพี่ก่อนล่วงหน้าค่ะที่หลายคนพยายามให้กำลังใจไม่ใช่น้องเฟียร์คนเดียวทุกคนให้กำลังใจแบบเต็มไปหมดเลยขอบคุณในกำลังใจมากๆจริงๆนะคะก็ตั้งใจให้เป็นอีเวนต์หนึ่งที่เราจะได้ดูแลใจของเราแบบที่เราส่งพลังใจให้แก่กันและกันนะคะ12กันยายนนี้ค่ะสยามพิคอลก็คือสยามสแควร์วันนะคะแล้วก็จะขายบัตรกันศุกร์ที่31กรกฎาคมค่ะศุกร์หน้า นะคะก็แล้วก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยก็จะมอบด้วยค่ะให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งไปทำงานอยู่กับเขาบ่อยๆแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะคะและที่สำคัญคือในบัตรแต่ละที่นั่งเนี่ยมันจะมีบางโซนคือมันจะเป็นโซนแฟนเบเนฟิตแล้วฟังแล้วเขินปากเลยอ่ะคือมันลักษณะของแฟนเบเนฟิตคือมันจะมีถุงแบบหน่วยกู้ใจมันเป็นถุงหน่วยกู้ใจพี่อยากให้เขาไปดูว่าในถุงหน่วยกู้ใจมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะและที่สำคัญคือในบางโซนนั้นเราจะได้คุยกันและกอดกันกอดทำให้รอดจากทุกความอ่อนแอค่ะ
5: ครับ
4: นะ
5: ก็วันนั้น
4: ฝากเชิญด้วยฝากเชิญด้วยน้องเฟียส
5: อยากไปมากๆพี่อ้อยเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่ๆจะไปส่งกำลังใจอยู่ใกล้ๆเลยนะครับจะบอกว่าวันนั้นเรานอกจากจะได้รู้จักกับดีเจพี่อ้อยที่เรารู้จักกันมาแบบเนี่ย30กว่าปีแล้ววันนั้นเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอ
4: ี
5: กมุมนึงด้วยนะครับผ่านสิ่งเพลงหรือว่าผ่านเรื่องราวของคนอื่นที่เราจะได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันในวันนั้นก็ย้ำอีกทีนึงเสาร์ที่12กันยายน
4: ใช่ค่ะ
5: นะครับวันไขบัตรวันที่เท่าไหร่ครับพี่อ้อย
4: 31กรกฎาคมค่ะ
5: ครับซื้อบัตรได้ที่
4: ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
5: ครับ
4: นะคะและตอนแรกพี่ไปขอเขาด้วยนะทำฟรีได้ไหมก็บอกพี่อ้อยค่ะทุกอย่างมีต้นทุนก็เอาน่ะพี่ก็เลยพยายามจะทำให้ราคาคือราคาที่เบามือที่สุดเพื่อความสบายใจของทุกคนและก็ไปส่งพลังใจให้กันและกันนะคะวันแซนด์อัพเอมพาธีค่ะใจเขาแล้วใจเราล่ะ
5: ครับ
4: นะคะในวันนั้นไปเจอกันนะนะคะและวันนี้ค่ะครับ Friday นะคะอีกหนึ่งความเป็นพี่อ้อยเลยแหละเพราะว่าเราอยู่กันตรงนี้มายาวนานนะคะชื่อตอนคือระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังให้รักพังเข้าใจหมดเลยว่าเฮ้ยพี่มันหยุดระแวงยากพี่ก็เข้าใจไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกทำให้ระแวงหรือแม้แต่เป็นคนที่ฉันไม่น่าทำผิดพลาดเลยอะแล้วดูสิฉันจะเรียกความเชื่อใจกลับมาได้ยังไงทุกเรื่องใช้เวลาเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมไหนของเรื่องนี
5: ้
4: นะคะเป็นสุขหนึ่งที่มีคนส่งเรื่องราวมาเยอะมากทั้งในส่วนที่เผลอไผลนอกใจแล้วกำลังสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่แต่การสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่นั้นอีกฝ่ายหนึ่งระแวงสุดนะคะหรือแม้แต่เป็นเราเองเราอุตส่าห์ให้อภัยแล้วนะแต่การให้อภัยของเรากลับกลายเป็นการถือมีดเล่มเดิมจ้วงเธอบ้างจ้วงฉันบ้างก็มีนะคะใครอยากโทรมาใช้02-665-8377-80นะคะใครอยากให้โทรไปส่งเรื่องราวแล้วก็สั้นๆก็ได้ค่ะแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับเอาไว้ในอินบ็อกซ์ของ Club Friday Fanpage ด้วยนะคะจะได้มีบริการทั้งให้คุณโทรมาและให้เราโทรกลับด้วยนะก่อนจะรับสายกันค่ะพรุ่งนี้ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังตอน 10:00 น.ที่ช่องวันพี่ลิงเสนาลิง มานั่งคุยกันนะคะผู้ชายคนนึงที่จริงๆแล้วการมีความรักของเขาอ่ะเหมือนมันมีทฤษฎีอะไรบางอย่างอยู่แทบจะตลอดเวลาจนวันหนึ่งเราถึงได้ค้นพบว่าทฤษฎีอ่ะมันก็เอามาประยุกต์กับชีวิตธรรมดาของเราได
5: ้
4: นะผู้ชายที่ทำงานพิธีกรเยอะมากมากมากมากมากมากนะคะแล้วในที่สุดวันนี้มีโอกาสได้เจอกันสักทีใน
5: คร
4: ับ Friday Show พรุ่งนี้10โมงเช้าที่ช่องวันนะคะอ่ะว่ากันในเรื่องของระแวงคือแรงผลักที่ทำให้รักพังนี่เขายังไม่สอบใบผู้ประกาศอีกไหมอ่ะถ้าเขามีนะเอาชื่อตอนเนี้ยไปให้เขาสอบมันแบบระแวงคือแรงผลักที่ทำให้รักพังภาษาไทยมันชัดๆ
5: ว
4: ัน
5: นี้รับสายนะครับสายแรกคุณภูมินะครับ
4: ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณภูมิ
4: คุณภูมิสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: น้องเฟียสอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราคุยกันใน
6: คล
4: ับไฟเดย์นะ
6: สวัสดีครับ
4: จากไหนน้องภูมิมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
6: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นด้วยความระแวงของภรรยา
4: ค่ะ
6: ครับที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วมีลูกด้วยกันนะครับซึ่งถ้าถามคร่าวๆเลยว่าจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจภรรยาค่อนข้างมาก
4: ค่ะ
6: แต่ทีเนี้ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันจะแบ่งเป็นช่วงแค่ประมาณ3ครั้งที่ผมรู้สึกว่าครั้งที่3เนี่ยมันหนักไปละโดยครั้งแรกเนี่ยถ้าสั้นๆเลยมันเกิดเหตุเมื่อปลายปีที่แล้วโดยที่ว่าเนี่ยคือทางบริษัทของภรรยาเนี่ยเขาก็จะไปทริปท่องเที่ยวประจำปีกันซึ่งล่ะเราไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับแต่ทีเนี้ยมันมาติดตรงที่ว่าการไปท่องเที่ยวอ่ะมันก็ต้องมีการถ่ายรูปหรือส่งมาให้เราดูว่าเราไปตรงนั้นตรงนี้กันแต่ครั้งเนี้ยเขาไม่ได้แบบว่าบอกเราว่าเขาไปไหนถ่ายรูปหรือเปล่าซึ่งเราก็ถามเป็นพิธีแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ส่งเราก็ไม่ได้ทิ้งอะไรแต่เรามารู้ตอนหลังครับว่าแฟนของเราก็มีถ่ายรูปเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่รูปคู่กับคนอื่นก็ตามแต่ว่าคือเป็นรูปตัวเองอะไรเนี่ยครับแต่ผมก็ในใจนั้นก็เก็บในใจว่าในวันที่เธอกลับมาจากการท่องเที่ยวเนี่ยผมถามว่าไม่เห็นรูปมาให้ดูเลยไปเที่ยวไหนบ้างเขาแค่ส่งรูปแค่บรรยากาศรูปกลุ่มบริษัท ตัวเองแต่ไม่มีรูปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเมื่อเขาคงไม่ได้ถ่ายจริงผมก็เลยตัดจบเรื่องนี้ไปอันนั้นคือสิ่งที่แปลกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าแปลกก็ตอนที่เขาไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับคือผมโทรไปหาโน้ว่าอยู่ไหนทำอะไรอยู่เที่ยวสนุกไหมซึ่งเขาตอบนะช่วงเวลานั้นมาเนี่ยเหมือนคนที่แบบไม่สะดวกคุยแล้วก็ตอบแบบตอบไม่ปกติอะครับเหมือนคนรักคุยกันนะครับซึ่งจุดนั้นอะผมก็มองข้ามไปแต่ผมก็เก็บไว้ในใจ
5: ก็คือรู้สึกเอ๊ะเป็นครั้งแรกอะเนาะ
6: ใช่ครับผม
5: คุณภูมิครับปกติแล้วก่อนหน้านั้นก็คือเวลาไปเที่ยวไหนภรรยาก็จะแชร์รูปส่งสถานการณ์มาอัปเดตมาให้ดูเป็นประจำอย่างนี้เหรอครับ
6: ใช่ครับถูกต้องก็มีแบบไปเที่ยวถ่ายรูปตรงนี้มานะหรือแม้แค่บรรยากาศเธอก็ยังส่งมาให้เราดูแต่ไปเที่ยวครั้งนี้เธอไม่ส่งอะไรมาให้ดูถ้าผมไม่ได้ร้องขอหรือเรียกดู
5: ครับแล้วจากครั้งนั้นมาแล้ว
6: พอกลับมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีไลน์โน้ตผมก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้มารบกวนหรือมาสร้างประเด็นในการทะเลาะกันแต
7: ่
6: ทีนี้พอครั้งที่สองเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้เรารู้สึกติดขัดในใจโดยที่ด้วยที่ว่าเราอ่ะเราไม่ได้เจตนาเนาะคือภรรยาเนี่ยเขาก็มีเพื่อนหลากหลายกลุ่มนะครับท
5: ี
6: นี้เราสังเกตแค่ว่าปกติเราไปทำงานด้วยกันเนี่ยเราจะมีบางครั้งบางวันเนี่ยหรือบางสัปดาห์ที่เราจะต้องนั่งรถไปด้วยกันเพราะที่ทำงานเราใกล้กันนะครับท
7: ี
6: นี้เราขับไปเนี่ยผมเห็นเลยนะฮะว่าเธอไม่รับโทรศัพท์ทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่ทีนี้หนักๆเข้าเนี่ยผมเห็นบ่อยว่าเธอไม่รับโทรศัพท
7: ์
6: ทั้งที่เราขับรถอยู่แต่คือเราหันไปเห็นว่าเธอไม่รับโทรตัดสายทิ้งไป
7: เราขับรถตามกันแบบนี้เขาเห็นไหมคะว่าเราตัดเราขับรถตามอยู่
6: อ๋อไม่ครับเรานั่งนั่งรถด้วยกันครับนั่งรถด้วยกัน
7: อ๋อนั่งรถด้วยกันอ๋อทำไมถึงว่าถ้ามีสายเข้ามา
6: เธอจะไม่รับ
7: ไม่รับต่อหน้าเรา
6: ต่อไม่รับต่อหน้าเรา
7: โอเคต้องใช้คำนี้เลยนะคือเขาไม่รับต่อหน้าเรา
6: ใช่
7: ถามไหมครับภูมิ
6: คือผมไม่ถามครับผมอยากให้เขาพูดมากกว่าว่าไม่รับเพราะอะไรแต่ผมก็เลยเริ่มดูสังเกตระยะเนี้ยสักพักนึงก็เรียกว่าเป็นเดือนจนผมถามมาอยู่ครั้งนึงว่าเอ้ยสายรับโทรศัพท์ได้นะเป็นใครโทรมาหรอเรื่องด่วนเห็นไม่รับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกว่าขี้เกียจรับ
5: คร
6: ับ ผมก็เลยจบจุดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องเริ่มค้นหาพอผมเริ่มค้นหาก็คือผมดูเลยว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตอนที่การโทรแล้วเขาไม่รับเนี่ยคือเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นและเป็นทุกครั้งเวลาที่ผมนั่งรถไปกับเขาผมเริ่มเอะใจสายนี้จนกระทั่งผมก็เธอเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เนอะจริงๆอ่ะเราอ่ะมีความการเคารพความส่วนตัวมากในเรื่องของโทรศัพท์แต่ด้วยที่ว่าจิตใจเราไม่มีติดประเด็นละสองครั้งเราเลยเปิดดูนะครับในเรื่องของการโทรแล้วเราจำได้อยู่แล้วครับว่าเวลาไหนตอนที่เธอไม่รับซ
5: ึ่
6: งพอเราดูแล้วปุ๊บเนี่ยก็เป็นชื่อผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็มารู้ตอนหลังว่าเป็นเพื่อนในบริษัท
7: ค่ะค
6: ่
7: ะ
6: นะครับเป็นเพื่อนในบริษัทผมก็ดูแล้วว่าอ่ะเขาประวัติแต่ประวัติการโทรที่ผมดูในตอนนั้นอ่ะคือโทรมาทุกวัน
7: แสดงว่าภูมิก็เช็คมือถือ
6: พุ่งเช็คในวันรู้สึกวันที่เขาเริ่มตอบผมแล้วครับว่
7: า
6: ไม่เป็นไรนะครับเพราะครั้งแรกผมไม่ได้เช็คเลยครั้งแรกผมรอเขาพูดแต่เขาไม่พูดพอครั้งที่ผมเช็คมือถือนั่นคือเขาเปิดโทรศัพท์ไว้แล้วเขาไม่ได้ล็อกหน้าต่อ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูเลยพอหยิบขึ้นมาดูแล้วผมก็ดูประวัติการโทรเนี่ยที่บ่อยที่สุดละแล้วก็เป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นทุกวันทุกวันผมไล่ไทม์ไลน์ไปเนี่ยคือตั้งแต่เรียกว่า3เดือนย้อนหลังดีกว่า ค
5: ือ
6: มีทุกวันเลยครับ มีทุกวันเป็นเช้ากับเย็นนะครับที่โทรคุยและการโทรคุยเนี่ยผมก็พยายามคิดนะบอกว่าเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ช่วงการคุยทุกครั้งอะตั้งแต่ใช้คำ5นาทีขึ้นไปจนถึง40นาทีก็
5: ม
6: ีนั่นหมายความว่าที่ผมเคยถามเธอหรือตอนที่โทรหาเธอเนี่ยระหว่างที่เธอจะโทรช่วงเวลานี้คือจะเป็น1ช่วงออกจากบ้านไปถึงที่ทำงาน ผู้ชายคนนี้เขาจะโทรมาทุกวันและหลังเลิกงานตั้งแต่เลิกงานจนถึงที่บ้านเนี่ยเขาก็จะโทรทุกวันบางวันก็15ที 20 นาที40 นาทีบ้างที่ผมเห็นสูงสุดทีเนี้ยมันก็มาอยู่ตรงนี้มากผมก็เริ่มแบบไม่สบายใจละผมก็เก็บไว้แล้วก็ดูสักระยะหนึ่งว่าเวลาผมไปด้วยเขายังรับสายนี้เหมือนเดิมเปล่าซึ่งเขาก็ไม่รับ
7: ค่ะ
6: ครับผมจนกระทั่งผมเริ่มเอ่ยปากถามว่าเห็นโทรมาเห็นคุยโทรศัพท์ทุกวันเลยไม่แน่ใจว่าคุยกับเพื่อนหรอเขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าเราถามว่าแล้วในครั้งนี้วันนี้นั่งรถไปด้วยกันแล้วทำไมไม่เห็นรับ
7: ค่ะ
6: เขาก็เลยบอกว่าขี้เกียจรับ
5: คร
6: ับ แต่ปุ๊บผมเลยว่าถ้าขี้เกียจรับอ่ะผมก็พูดเขาตรงๆว่าอันนี้ขอญาตินะพอดีอ่ะเห็นประวัติการโทรเห็นโทรทุกวันเลยอ่ะแล้วหลังจากที่ผมพูดคำนี้ไปเนี่ยเขาก็ภรรยาก็เริ่มสุดแบบ
7: โมโห
6: อารมณ์เสียโมโห
7: ทำไมพี่ดาวถูกกันปะมันเป็นทรงใกล้ๆอย่างนี้เลยค่ะทำไมไม่ไว้ใจหรือไงทำไมถึงต้องมานั่งเซาซีอะไรแบบนี้ที่พี่ดาวถูกไม่ใช่เลยค่ะพี่ก็ฟังแบบเนี้ยมาเยอะมากภูมิบางคนใช้วิธีการแบบนี้ด้วยนะเธอเรารู้หมดแล้วนะแต่จริงไม่ได้รู้อะไรเลยแต่พอไอ้คำว่าเรารู้หมดแล้วนะอีกฝ่ายสารภาพยาวเลยก็มีเพราะจริงๆอ่ะภูมิก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีสัญญาณถูกไหมล่ะคะ
6: ครับ
7: สัญญาณบางอย่างที่มันบอกถึงความไม่ปกติในความสัมพันธ์ของเราแล้วพอเขาโมโหปั๊บแล้วภูมิทำไงต่อ
6: ผมเงียบแล้วผมก็พยายามคุยได้เหตุผลเขาว่าถ้าเป็นเพื่อนถามหน่อยดีว่าเธอไม่เคยเอ่ยชื่อเพื่อนคนนี้เลยและจริงๆอ่ะการคุยเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันหรอเห็นคุยทุกวันเลยอ่ะวันหนึ่งไม่มันคือถ้าเป็นเพื่อนกันปกติเพื่อนที่งานอย่างเต็มที่อ่ะถ้าเรื่องงานก็เต็มที่5ทีถึง10นาทีโดยธรรมชาติของคนแต่ใน40นาทีอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือ5ที10นาทีอันนี้ผมก็คุยด้วยเหตุผลกับเขาเขาก็พูดคำมาว่าผมจะมาหึงอะไรกับเรื่องแค่นี้แล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้ที่เขาคุยอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเกย์จะมาหึงอะไรกับเกย์ผมเราบอกว่าคนนี้เธอไม่เคยพูดถึงเลยไม่เคยพูดถึงเลยว่าคนนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงเขาก็เริ่มแบบโมโหใส่ผมหนักจนกระทั่งเขาก็หาตัวช่วยเนาะแบบน่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่อีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงที่ทำงานนะครับเขาก็โทรบอกว่าเนี่ยให้ยืนยันเลยว่าคนนี้เป็นแบบไหนพออีกท่านโทรมาเนี้ยโทรมาคุยแบบเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยเลยเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนเขาก็ตกใจนิดนึงเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเขาก็พยายามพูดให้เราสึกว่าภรรยาเรากับเพื่อนผู้ชายเนี้ยไม่มีอะไรนะครับผมไม่ต้องกังวลเขาการันตีได้เลยพอผมฟังเสร็จปุ๊บผมก็เลยจบตรงนั้นแล้วผมก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วเขาก็ภรรยาก็เลยโกรธผมไปนะครับผมนะครับพอกลับมาตรงจุดหาดสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเรานั่งรถไปเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นอ่ะด้วยอารมณ์ผมในใจมันติดอยู่แล้วแต่ผมก็พยายามแบบว่าอ่ะในเมื่อวันนั้นคุยจบแล้วเขาจบยังไงผมไม่รู้แล้วแต่ผมมันยังติดในใจอยู
7: ่ค่ะ
6: เขาก็เริ่มรับโทรศัพท์สายผู้ชายคนนั้น
7: ต่อหน้า
6: ที่โทรมาบ่อยเขาก็โทรมาแล้วเขาก็เหมือนเขาพยายามแสดงให้ผมรู้ว่าเขาคุยเรื่องแค่นี้นะคุยปกติคุยแบบนี้น
5: ะ
6: ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ฟังนะครับแต่เขาทำลักษณะเนี้ยแค่ไม่กี่ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม
7: ค่ะ
5: ก็คือไม่รับโทรศัพท
7: ์ในตอนนี้ค่ะช่วงเวลาแบบนี้เลยนะคะภูมิยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือว่ารู้อะไรมามากกว่าเดิมหรือเปล่าคะ
6: ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็ถามว่ารู้อะไรมากกว่าเดิมมันมาหนักตรงที่ครั้งที่สามนี่คือเขาลบประวัติการโทรออกเลยครับครั้งที่สามเขาซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้เอง
5: ครับ
6: นะครับโดยที่ถามว่าผมรู้ได้ไงมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาออกไปเอาของที่คอนโดนะครับผมคอนโดของเพื่อนเขานะครับหัวหน้าเขาแล้วก็ตอนเดินกลับมาเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะผมรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็น
7: ค่ะ
6: ผมก็ดูนาฬิกาแล้วครับว่าเธอออกจากรถผมไปเนี่ย กี่นาทีเพราะคอนโดมันเดินขึ้นไปตึกเอาของไม่เกิน3นาทีครับ
8: ค
6: ่ะแต่ว่าเธอใช้เวลาตรงการไปเอาของตรงเนี้ยใช้เวลาเกือบ15นาทีซึ่งผมอยู่ในรถผมมองเห็นหมดแต่ว่าผมไม่เห็นจุดที่เขาเดินไปนะครับทีนี้พอเขาเดินกลับมาผมเห็นแล้วครับว่าเขาว่าเอามีการคุยโทรศัพท์นะครับมีการคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ปุ๊บเขาขอมาท้ายรถแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ทราบเนาะว่าผมอยู่ในรถแล้วผมคงไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาคุยนอกรถซึ่งแน่นอนครับเขาก็เอ่ยชื่อเพื่อนผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ได้ผมก็ได้ยินคำพูดทุกคำนะครับว่าเขาพูดอะไรกันก่อนเขาเข้ารถเขาก็วางสายลงแล้วเขาก็เปิดประตูรถเข้ามา
7: ค่ะ
6: ตรงนี้ในใจผมรู้สึกตั้งคำถามเยอะมากแต่เขาเหมือนรู้ผมเลยถามว่าคุยกับใครหรออะไรเงี้ยวางสายคุยเสร็จแล้วหรอเขาก็พูดขึ้นมาเลยเป็นช็อตๆๆนะครับเล่าเหตุการณ์ว่าเขาไปเอาของช้าเพราะอะไรตอนนี้เขาคุยกับใครเขาคุยหัวหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปบุคคลที่3ที่4ขึ้นมาผมก็ฟังเขา
7: ค่ะ
6: ซึ่งบุคคลที่3ที่4เนี่ยไม่ได้อยู่ในสายที่เขาคุยเลยตอนที่ผมได้ยิน
8: คร
6: ับ ผมก็เก็บในใจว่าทำไมต้องโกหกอ่ะทำไมต้องโกหก
7: ค่ะ
6: ผมก็ขับรถไปด้วยความคิดในใจเนาะแล้วผมก็เห็นแล้วล่ะครับว่าเขาลบประวัติการโทร
8: ครับ
6: ซึ่งตอนกลับบ้านไปเนี่ยผมใช้ว่าผมเปิดดูโทรศัพท์เขาเลยนะครับแล้วผมก็รู้ว่าประวัติการโทรที
7: ่
6: เธอบอกว่าถูกลบหมดโดยเฉพาะเบอร์ผู้ชายของคนนี้ที่เขาลบออกไป
7: ค่ะค่ะวันนี้ภูมิอยากถามอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
6: คือผมอยากจะถามพี่อ้อยว่าณจุดเนี้ยผมควรที่ถ้าเปิดใจคุยเขาตรงๆเนี่ยซึ่งผลลัพธ์อ่ะผมอาจจะได้คำตอบเดิมมาที่เขาเคยคุยครั้งแรกว่าเพื่อนผู้ชายเนี้ยไม่มีอะไรแต่ถามว่าในมุมกลับกันเขาก็อาจการทำแบบนี้ของเขาจะบอกว่าเพื่อความสบายใจของผมไม่อยากมีปัญหาเขาเลยทำแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยผมอยากถามพี่อ้อยว่าผมเลือกที่จะเก็บไว้และพิจารณาให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้หรือควรจะถามเขาและคุยกับเขาตรง
7: ๆ
6: ว่าสิ่งที่เขาทำเนี้ยต้องการอะไร
7: ในมุมของพี่พุ่มกับเขาแต่งงานนานแค่ไหนแล้วคะ
6: แต่งงานกันมาได้ประมาณ7ปีแล้วครับ
7: อ๋อ7ปีแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เลยถูกไหมคะ
6: ก่อนหน้านี้มีครับแต่ว่ามันดีเทลมันจะเยอะมากครับพี่อ้อย
7: หมายถึงว่ามีเรื่องแบบนี้เช่นว่าเขามีวอกแวกเขามี
6: ไม่มีครับ
7: อ๋อทำไมไม่มีโอเคคือถ้ามองมุมพี่อ้อยนะคะมันไม่มีใครจะเป็นเจ้าของคำตอบได้หรอกว่าถามตรงเลยเพราะจริงๆแล้วที่ภูมิเคยทำก็ถามตรงนะไม่ใช่ไม่ตรงใช่ไหมคะแต่เพียงแต่พี่อ้อยกำลังจะมองว่าหลังๆอคติของเรามันจะเพิ่มดีกรีแห่งความระแวงของเรามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อตอนแรกที่ภูมิบอกว่าภูมิไม่ถามพี่แอบคิดในใจว่าไอ้การถามหรือไม่ถามดีกว่านะเพราะอะไรรู้ไหมคะพอไม่ถามปั๊บหนึ่งเราจะเก็บการสะสมการคิดแทนแล้วก็พยายามโยงมาว่าแง่เลยนี่แหละคนนั้นแหละแง่เลยแล้วบางทีเราจะเริ่มกลายเป็นคุณสามีที่มีความทำให้ภรรยาอึดอัดขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าพี่จะแนะนำในมุมที่พี่อ้อยมองเข้าไปนะภูมิพี่อ้อยว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่มองว่าถ้าเขายังพยายามจะอยากรักษาเราอยู่นะ
6: ครับ
7: เขาจะโกหกหรือไม่โกหกหรือจะด้วยเหตุผลว่าโกหกเพื่อให้เธอสบายใจหรืออะไรก็ตามทีเราลองดูเจตนาตรงนี้ก่อนเพราะจริงๆแล้วถ้าเขารู้สึกว่าคนนั้นโอ้โหมีคุณค่าต่อหัวใจเหลือเกินบอกเลิกภูมิก็ได้ค่ะแล้วไปอยู่ในชีวิตที่เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขไม่ต้องลักลอบอันนี้ในกรณีที่ถ้าบังเอิญว่าเขามีคนคนนั้นจริงๆนะ
6: ครับ
7: ใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าบังเอิญทั้งหมดเกิดจากการซึ่งมันยังไม่ได้มีความชัดเจนถึงขั้นนั้นแล้วเราเองใส่ความระแวงจนเริ่มเหมือนกับบีบคอเขาไปเรื่อยๆไม่แน่หรอกตอนแรกไม่คิดหลังๆคนคนนั้นอาจจะดูน่ารักกว่าภูมิก็ได้เพราะอะไรคะทำไมอยู่กับคนคนนั้นสบายใจจังทำไมอยู่กับภูมิแล้ว เหมือนถูกจับผิดตลอดเวลาตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่าในมุมหนึ่งเราก็เริ่มที่จะพยายามโยงหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปสู่สิ่งที่เราเริ่มฟันธงแล้วเหมือนกันว่าผมว่าเขาต้องมีอะไร
6: ครับ
7: มันก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนไม่ได้เป็นสามีที่น่ารักเหมือนเดิมหรือเอาล่ะต่อให้เราเห็นโทรศัพท์แล้วลบนี่นาไม่เห็นมีอันนั้นจริงๆเลยอันเนี้ยมันก็เลยยิ่งโยงไปสู่การปักธงของเราว่าธงของฉันมันชัดเจนแต่ถ้าวันนั้นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ตอนนี้พี่อยากให้น้องเป็นสามีที่น่ารักให้ถึงที่สุดค่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งถ้าบังเอิญไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ถือว่าดีนะฉันมีสติแต่ถ้าเป็นอย่างที่เราคิดก็จะเป็นมุมดีอยู่ดีว่าฉันดูแลเธอเต็มที่ที่สุดในฐานะที่ผู้ชายคนหนึ่งจะให้ได้แล้วไม่อย่างนั้นนะคะภูมิความแบบหรือเปล่าอ่ะแล้วไม่ลบเบอร์อ่ะแล้วทำไมอันนี้ล่ะถ้าเกิดวันนึงเขาไปจริงๆเราเองอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าหรือตอนที่เราอยู่กับเขาเราก็ทำให้เขาอึดอัดได้เช่นกันพี่แค่อยากทำให้ทุกอย่างไม่มีอะไรค้างคาในมุมของเราอ่ะพี่มองมุมนี้
6: คร
7: ับ เนาะเดี๋ยวให้น้องเฟียสลองดูว่าน้องเฟียสมองมุมไหน
5: ครับของเฟียสที่เฟียสมองมันน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยกันดูแลความสัมพันธ์มากกว่าเฟียสกับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เวลาที่เรายกขึ้นมาเป็นประเด็นทีไรคือถามว่าต้องยอมรับไหมว่ามันเป็นประเด็นในใจเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องซื่อตรงกับความรู้สึกเราว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราสึกเราก็ต้องจัดการแฮนเดิลความรู้สึกเราอยู่เหมือนกันนี่คือส่วนหนึ่งนะครับทีนี้แต่ว่าเวลาที่เราจะแสดงออกความรู้สึกของเราออกไปอยากจะให้แสดงออกไปในทางที่เธอเรามาช่วยกันซ่อมตรงเนี้ยตอนนี้ฉันมีอิชชูอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นประเด็นอยู่ที่ฉันคนเดียวก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องของเธอแต่เรามาช่วยกันแก้ตรงนี้หน่อยได้ไหมโดยที่ไม่ใช่เป็นการชวนทะเลาะครับคือเวลาที่เราหาทางออกแล้วคือไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าการสื่อสารของคุณภูมิกับภรรยาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าคุณภูมิบอกคุณภูมิบอกว่าสื่อสารปกติเลยถามแบบปกติพยายามเก็บอารมณ์ให้มากที่สุดแล้วพยายามแบบคือก็ไม่ได้คือเท่าที่สังเกตมาคุณภูมิก็ไม่ได้พยายามจะพล่องออกไปทุกครั้งแต่พยายามจะเก็บรวบรวมนู่นนี่ความคิดเอาไว้แล้วประมาณหนึ่งแล้วค่อยตั้งคำถามนะครับแบบมีวุฒิภาวะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบมาเขาใช้วิธีการตั้งกำแพงขึ้นมาครับป้องกันตัวกันเราออกซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณภูมิบอกแหละว่าเมื่อก่อนไปเที่ยวมานะถ่ายรูปก็โชว์แชร์ประสบการณ์ร่วมกันตลอดแต่หลังๆรู้สึกว่ามันมีภาษาแห่งความห่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษากายหรือว่าเรื่องของการสื่อสารครับถ้ามันรู้สึกได้ไม่เป็นไรเราโอเคเรารู้สึกว่าเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยบอกว่าเธอเราว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกห่างๆกับเธอแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้ที่มันมีเรื่องของโทรศัพท์หรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลบเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเอาเรื่องต่างๆมาบอกเราอ่ะเธออาจจะต้องการป้องกันความรู้สึกเรานะแต่ละว่าวิธีแบบนี้มันทำให้เราสับสนมากขึ้นเรามาคุยกันดีกว่าไหมเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนเธอคนนี้เราก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิธีไหนได้บ้างที่จะจัดการกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราให้เราไม่ละหองละแหงกันเธอแนะนำให้เขาให้เรารู้จักได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเรารู้จักคนคนนี้ได้ไหมเพราะช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้จักเธอเลยจากหลายๆเรื่องที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มกลายเป็นคนแปลกหน้าจากเขาขึ้นมาเรื่อยๆครับ
6: ผมนึก
5: ออกไหมคือวิธีนี้เวลาที่เราคุยกันอ่ะเราชวนคุยแบบเธอคือเราในมุมนึงของความสัมพันธ์นอกจากเป็นสามีภรรยาแล้วอะเราเป็นเพื่อนกันด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณภูมิจะซ่อมอยู่คนเดียวไม่ได้คุณภูมิบอกโอ้ยฉันจะต้องจัดการความรู้สึกตัวเองฉันจะต้องไม่งี่เง่าฉันต้องอะไรเงี้ยได้ประมาณหนึ่งแหละแต่สุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าแบบในคือด้วยความที่เฟรมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าคุณภูมิเป็นคนที่สัมผัสได้ถึงบริบทเรารู้เลยว่ามันมีความห่างเกิดขึ้นทางภาษาคำพูดภาษากายพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆจูนค่อยๆ คุยกันครับแต่ยังไม่อยากให้ปักปั๊มหรือฟันธงใดๆทั้งสิ้น
7: ค
5: ุยกันอ่ะแบบว่าเฮ้ยเธอช่วยกันตรงนี้หน่อยเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเขาเป็นภรรยาที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเด้อและเขาเห็นใจเราเขาจะรู้สึกว่าช่วยแกก็ได้จริงๆมันไม่มีอะไรจริงๆเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะเป็นอีกมุมนึงแต่ทีนี้เฟย์ไม่รู้ว่าภรรยาแต่ละคนก็จะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันไง
7: ค่ะอย่างที่บอกว่าภูมิเท่านั้นที่รู้คือที่ยังพยายามจะให้ภูมิ ลองเดินหน้าต่อแบบปกติสุขเพราะอย่างที่บอกวันนี้เราไม่รู้เลยว่าทั้งหมดมันมีสิ่งนั้นอยู่จริงๆตามที่เราคิดว่าเขานอกใจหรือมันไม่มีว่ะหรือกำลังจะมีแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันปรากฏสัญญาณก่อนคือตอนเนี้ยพี่ไม่ได้บอกว่าพี่ยืนข้างใครเลยนะคะแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าวันนั้นคำตอบอนาคตอันใกล้หรืออันไกลที่มันได้มามันอาจจะเป็นคำตอบที่ภูมิเสียใจที่สุดแต่อย่างน้อยภูมิไม่ต้องเสียใจเลยเพราะภูมิทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดแล้วพี่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นตามที่เราคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราคือส่วนหนึ่งอย่างที่บอกระแวงอาจจะเป็นแรงผลักที่ทำให้คนอื่นน่ารักมากขึ้นก็ได
9: ้ครับผม
7: นะคะไม่รู้พี่ก็ยังแอบบวกคะแนนไว้ให้หน่อยๆไม่ใช่เป็นคะแนนที่ 0.5 ก็แล้วก็ตามทีว่าเขาก็ยังดูพยายามที่จะรักษาเรานะคนเราเวลาเลิกกันหรือรักคนอื่นมากกว่ามันมีอีกหลายทางที่สามารถจะเคลียร์ตัวเองได้ง่ายกว่านี
9: ้ครับ
7: แล้วเราค่อยๆดูกันไปอคติก็ทำร้ายเราพอสมควรนะ
9: ครับ
7: เอ้นะคะลองดูว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเหมือนที่น้องเฟียสบอกคุยกันดีๆก็แล้วถามตรงๆก็โมโหใส่พี่ว่าถึงตอนนั้นภูมิก็เข้าสู่อีกโหมดหนึ่งได้นะว่าเรารู้สึกเราไม่โอเคและถ้าเกิดเธอรู้สึกว่าจะมาอะไรนักหนาก็วันนี้เราอะไรนักหนาแล้วจริงๆกับความรู้สึกข้างใน และเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องคุยกันในเรื่องความสัมพันธ์ของเรา พี่ว่าเราก็พูดได
5: ้ครับวันที่เรารู้สึกว่ามันหนักหนาม
7: ันเป็นสเต็ปขึ้นไปได้
5: ใช่วันที่เรารู้สึกว่ามันหนักหนาแต่เขาไม่พยายามจะรักษาความสัมพันธ์อันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่เราเฮิร์ตอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยมุมนี่คือมุมหนึ่งที่ภูมิเล่าให้พี่อ้อยแล้วก็เฟียสฟังนะครับแต่ว่าเฟียสยังก็ไม่รู้บริบทอื่นๆอีกว่ามันมีมุมอื่นไหมที่เขารู้สึกว่าคุยกับคุณภูมิแล้วเขาไม่สะดวกใจเขาคุยกับเพื่อนเขาสนุกกว่ามันแชร์กับคนอื่นได้มากกว่านึกออกไหมมันมีอีกหลายบริบทเลยแต่ว่านั่นแหละครับก็วันนี้เราพยายามสะท้อนให้ดูหลายๆมุมก็แล้วกันนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้กันไปเรื่อยๆ
7: พี่ขออีกคำถามนึงความเป็นสามีภรรยาทุกอย่างยังโอเคไหมคะในแง่ความสัมพันธ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมต้องโทรศัพท์เบอร์นี้บ่อยๆ
9: ในแง่อื่นยังดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็จะมีที่พักหลังมา 2-3 ปีหลังเนี่ยเราก็สื่อสารกันน้อยลงด้วยครับอาจจะด้วยที่ว่าทำหน้าที่พ่อแม่ด้วยนะคะก็คือจะโฟกัสลูกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องความปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของทางกายก็ดีนะครับก็แล้วก็แบบแล้วก็ห่างเหินในจุดนี้ค่อนข้างพอสมควรครับถ้าเทียบกับคู่ปกตินะครับ
7: ยังต้องกลับไปเป็นแบบเดิมค่ะแต่เป็นพ่อเป็นแม่เรายังเป็นสามีภรรยากันค่ะ
5: ครับคุณภูมิบอกว่าเทียบกับคู่ปกติคู่ปกติเป็นแบบไหนล่ะครับคุณภูมิ
9: ก็จริงๆคู่ปกติอย่างผมก็คุยกับเพื่อนที่เขามีฐานะครอบครัวเหมือนเราความแข็งแรงไม่ว่าทางด้านสังคมด้านครอบครัวของเราเนี่ยก็คือของผมจะเหมือนอยู่คนละขั้วเลยนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปเปรียบกับครอบครัวเดียวหรอกผมดูหลายๆตัวหลายๆแบบความน่าจะเป็นที่ควรจะเป็นนะครับ
5: ค
9: ู่สามีที่ควรจะเป็นแบบไหนแต่ความสัมพันธ์ที่ผมกับภรรยาปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนเป็นรูมเมทอะครับเหมือนเราเป็นแค่รูมเมทกันนะคะ
5: ครับแต่ว่าเป็นรูมเมท
9: ที่ไม่เพราะครับ
5: เป็นรูมเมทที่ยังแคร์กันไหมครับ
9: ถ้าข่าวความรู้สึกของผมตอนนี้คิดว่าน้อยมากๆครับ
5: อันนี้ต้องไปเติมทั้งคู่เลยไม่ใช่เติมเฉพาะฝั่งภรรยาเติมคุณภูมิต้องช่วยกันนะครับถ้าตรงนี้เรามานั่งมีโอกาสได้คุยกับภรรยาเนาะคือจริงๆแล้วคู่สามีภรรยาถ้ามีโอกาสได้นั่งลงแบบวันที่มันไม่มีภาระหน้าที่อะไรแบบขอสักเวลาที่มันมีคุณภาพมันจริงได้ deep talk ได้พูดคุยถึงความรู้สึกว่าเฮ้อเราผ่านมา7ปีแล้วเนอะมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงกันบ้างถามสารทุกข์สุขดิบในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างขึ้นมาเพราะเวลาที่คุณภูมิเปรียบเทียบแบบอย่างเช่นคำว่าคู่ปกติความน่าจะเป็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันใช้เป็นสูตรที่แอพพลายกับเราไม่ได้เสมอไปนะครับและอีกอย่างนึงคือจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบางคนเข้าใจผิดด้วยนะว่ารักคือคู่รักที่รักกันจะต้องแบบแพชชั่นเนตหวานชื
7: ่
5: นตลอดเวลาตลอดชีวิตทุกโมเมนต์อะไรเงี้ยมันไม่มีอะครับมันขึ้นลงและสุดท้ายเนี่ยหลายคู่กลายเป็นเพื่อนคู่คิดกันเป็นเนี่ยอย่างที่คุณภูมิบอกว่ากลายเป็นรูมเมทแต่เป็นรูมเมทที่แบบยังแคร์กันอยู่เป็นคอมแพเนียนชีพอะ เพราะฉะนั้นแบบนั้นก็เป็นความรักอีกแบบนึงที่สวยงามได้เหมือนกันแล้วแต่คู่เลยครับ
7: พี่กลับรู้สึกว่ามุมที่เมื่อกี้ภูมิเล่าอ่ะน่ากลัวกับการมีคนอื่นของเขาอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะอย่าโทษมือที่สามถ้าสองมือเราจับกันไม่แน่นพอวันนี
9: ้
7: ก่อนจะไปตามจับไล่จับว่าเขาไปคุยกับใครอยู่เติมความเป็นคู่ของเราให้แข็งแรงขึ้นมาอีกสักนิดนึงก่อน
9: ครับ
7: ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าก็ตอนอยู่ก็ไม่ดูแลแต่เริ่มจะรู้สึกแย่ถ้าเห็นว่าเขาจะจากไป

0: ภูมิโทรมาค่ะพี่ว่าอย่างน้อยมันเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนด้วย
1: ใช่แล้วก็คือในวันที่ชีวิตคู่ไม่ได้มีแค่2คนเนี่ยต้องดูแลลูกอีกแล้วก็ยังเป็นเดอะแบกต้องดูแลพ่อแม่อีกอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มภาระหน้าที่หลายมุมครับหลายด้านเลยครับ
0: ค่ะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อนะคะคลับ Friday ค่ำคืนนี้ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
2: ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
3: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
0: มาคุยกันต่อค่ะคลับ Friday นะคะระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังนะคะนี่เชื่อนะว่าฟังกันไปอ่ะบางคนก็มีหลอนเหมือนกันแหละเอ๊ะหรือเปล่านะแล้วคราวนี้พอเขาเริ่มไม่รับสายต่อหน้าเรามันก็จะเริ่มมีอาการคิดมากบางทีมันอาจจะเป็นอีกมุมก็ได้ค่ะไม่อยากให้ใครมาแย่งเวลาของเราอย่าทำหน้าไม่เชื่อนะดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแต่ละคู่มีจริตของตัวเองและสายนี้คุณฝ้ายสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะฝ้ายมามีเรื่องระแวงอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
4: พอดีคบกับสามีเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ14-15 ปีแล้วค่ะม
0: ี
4: ลูกกัน2คน
0: ค่ะ
4: ก็คบกันตั้งแต่สมัยจะจบมหาลัยแล้วแหละแล้วพอจบมา 2-3 ปีก็แต่งงานกันเลยแล้วก็มีลูกกันเลย
0: ค่ะ
4: ตอนนั้นก็ใช้ชีวิตปกติเลยเพราะว่าฐานะไม่ค่อยไม่ได้มีมากมายอะค่ะ
0: ค
4: ือหาวันใช้วันแล้วก็มาซื้อบ้านกันอยู
0: ่แล
4: ้วทีเนี้ยตอนเราคบกันอะต่างคนก็ต่างทำงานแต่อยู่บ้านเดียวกันนะคะคือเราก็เป็นผู้หญิงสายสตรองทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือมีงานอะไรก็เหมือนเราเป็นคล้ายๆเป็นคนมีภาวะผู้นำอะค่
0: ะ
4: ชอบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกด้วยกันคนแรกพอมีเสร็จก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกวันแฟนก็ออกไปทำงานแล้วก็กลับบ้านก็ไม่เคยสงสัยไม่เคยอะไรเลยนะคะเราก็เฉยๆจนมีช่วงหนึ่งแฟนขายที่ได้ได้ตังค์มาก้อนหนึ่งก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แฟนก็ให้เงินเราส่วนหนึ่งแหละแล้วก็มีลูกคนที่สองช่วงนี้เขาก็จะออกไปเหมือนปกติค่ะออกไปเขาก็จะบอกว่าออกไปคุยกับเพื่อนออกไปคุยงานกับเพื่อนนู่นนี่นั่นซึ่งโดยปกติเราจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่กับเราทุกวันไม่ได้สงสัยหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยต
0: ่
4: างคนต่างทำงานกลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันตกเย็นก็มากลับมาเจอกันนอนด้วยกันคุยกันทุกวันตอนกลางวันเขาก็ไปทำงานนู่นนี่นั่นเวลาเขาบอกไปร้านไปคุยกับเพื่อนร้านเหล้านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคขอแค่บอกว่าไปไหนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยจนช่วงที่มีตังอะค่ะเขาก็ไปปกติแบบเนี้ยแหละเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็ผ่านระยะเวลาไปอีกจนตังอะเริ่มไม่มีแล้วเขาก็มาเปลี่ยนอาชีพเป็นอีกอาชีพหนึ่งเราก็ช่วยเขาสนับสนุนเขาซัพพอร์ตเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ทำมาได้ปีหนึ่งจนเขาอะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานแล้ววันนั้นเขาเมามากเราไปเปิดเจอโทรศัพท์เขาปกติเราเป็นคนไม่ดูโทรศัพท์เลยนะเพราะว่าเราให้เกียรติตลอดเราอยู่ด้วยกันเราจะเลยแบบว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วอ่
0: ะ
4: เพราะว่าเขาว่าก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนเราด้วยคือไปด้วยกันแล้วแบบว่าเขาจะเป็นนิสัยเหมือนกับเจ้าชู้ไก่แจ้อ่ะค่ะ
0: ค
4: ือแซวคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาทำต่อหน้าเราไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยจนพอเขาอ่ะเริ่มอาชีพใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ทำไปได้ปีหนึ่งแล้วทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานแล้ววันนั้นเขาเมาแบบขาดสติมากเราก็เลยอะไรโดนใจไม่รู้เปิดโทรศัพท์เขาเปิดปุ๊บไลน์อันนี้เรื่องเกิดเมื่อปีที่แล้วนะคะ
0: ค
4: ่ะไลน์ตั้งแต่ปี2020มันก็ขึ้นมาเลย2020 21 22คุยกับเด็กเสิร์ฟซื้อบริการ
0: ค่ะ
4: แล้วก็เวลาสมมุติว่าไปกินเลี้ยงหรือไปอะไรก็จะเป็นคนอ่ะที่เอาเด็กเอง

0: นะไปคือติดต่อประสานงานเด็กเอ็นให
1: ้ค่ะ
0: เพื่อร่วมงานคือไอ้พวกเด็กเอ็นที่ไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนี้แต่เขาอะเหมือนกับไปสานต่อความสัมพันธ์กัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วเราไปเปิดเจอเขาก็จะคุยกันประมาณว่าเราคุยกันมานานแล้วเนาะเป็นแบบเพื่อนอยากกินแม่เล้าจังเลย อยากชิมแม่เล้าจังเลยวันนี้มีใครเด็ดวันนี้มีใครดีเวลาเราทะเลาะ กันอะเราก็เลยนึกภาพประมวลผลวันที่เราเปิดเจอโทรศัพท์อะค่ะวันที่เราทะเลาะ กันอะว่าวันเนี้ยเขาออกไปข้างนอกแล้วก็มานั่งไล่ไทม์ไลน์เลยแคปภาพไปหมดเลยมันก็คือวันที่ทะเลาะ กันอะเรื่องปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะออกไปข้างนอกเราก็คิดว่าเขาไปบ้านมั้งเพราะว่าบ้านเขาอะเป็นลักษณะกงสีซึ่งบางทีเขาไปอยู่บ้านแล้วบางทีเขาก็จะบอกว่าเขาว่าจะไปคุยธุระกับเพื่อนเพราะเขามีธุรกงธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยทำมาทำใช่มันก็เลยจับได้ตั้งแต่คราวนั้นแล้วพอจับได้ปุ๊บเราก็บอกว่าเราต่างคนต่างอยู่นะเขาไม่ยอมเลิกเรามีลูกด้วยกันสองคนเพราะว่าเราอะไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาคือเราก็อยู่ได้ของเราเองเพราะเราอะทำงานตลอดตั้งแต่เล็กจนโต
2: ค
0: ่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเวลามีผ่านตรงนู้นตรงนี้ที่เขาเคยพูดชื่ออพาร์ตเมนต์นู้นอพาร์ตเมนต์นี้ในไลน์ที่เราไปเปิดเจอ
1: ค่ะ
0: เรารู้สึกปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เข้าใจมันมีความ
0: ไม่ว่าจะใช่ไม่ว่าจะผ่านอะไรปุ๊บมันปี๊ดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าช่วงที่ตอนที่เขามีเงินอ่ะเขาเอาไปให้คนอื่นเขาไปเลี้ยงคนอื่นนั่งอ่านในไลน์แบบเขาบอกว่าเลี้ยงพี่เลี้ยงไหมพี่จ่ายตังค์ไห
2: ม
0: พี่เลี้ยงนี่นะพี่ซื้อบริการชั่วโมงเท่าไหร่ทุ่ม 4,500 เขาจ่ายหมดแต่เวลาลูกกับเมียค่ะบอกชวนเขาว่าไปกินข้าวร้านนี้กันไหมเขาบอกเขาไม่มีตังค์
2: ค่ะ
1: อ๋อยิ่งแบบหน่อยใจ
0: ใช่ๆเพราะเราอ่ะคือเป็นผู้หญิงทำงานไงคะแล้วเขาจะบอกตลอดว่าเขาไม่ชอบคนเอาเปรียบเราก็ไม่ชอบคนเอาเปรียบเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนอยู่ด้วยกันอ่ะเราก็จะทำงานเขาก็จะทำงานเวลาเขาอยากทำอาชีพอะไรหรืออะไรไม่ว่าจะอาชีพอะไรที่เขาอยากทำอ่ะเราจะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเขาเต็มที่คือสมมติว่าเขาอยากทำนี่ปุ๊บถ้าเขาไม่มีตังนะเราพร้อมจะหยิบยื่นตังส่วนตัวเราให้หมดเลย
1: ก็รักด้วยนะรักแล้วก็อยากดูแล
0: ใช่คือเขาไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากเลยแค่เขาพูดว่าเอ้ยอยากทำนี่นะเราอ่ะพร้อมให้ตังเลยถ้าเขาขาดอยู่ 50,000 เราก็พร้อมสนับสนุน 50,000 เลยไม่ต้องคิดเยอะเลยใช่แล้วตอนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่เรามีลูกกับเขาอะเราไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยโดยที่ไม่เอาเขาไปเราอะจะพูดกับเขาเสมอเวลาไปด้วยกันเราจะบอกว่าไปไหนก็แล้วแต่อะฝ้ายไม่มีทางไปคนเดียวฝ้ายจะต้องเอาคุณกับลูกอะไปด้วยไม่ว่าจะไปเที่ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนเพราะว่ามันคือความสุขอะเราก็อยากให้เขาได้รับความสุขนี้ไปด้วยถ้าเขาทำงานเราก็จะไม่ไปเราจะรอเขาเราก็จะบอกเพื่อนเราว่าเฮ้ยไปไม่ได้นะเพราะว่าแฟนเราไม่ว่างคือ10กว่าปีอะเราทำแบบนี้มาตลอด
2: ค
0: ือเรานึกถึงเขามาตลอดไม่มีแบบไม่มีเรื่องผู้ชายไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเราจะบอกเขาตลอดว่าเราอะแบบไม่ชอบเรื่องพวกนี้เพราะว่าเวลาเรารักครอบครัวแล้วอะคือเป็นสามีภรรยาแล้วอะเราต้องให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าเพื่อนเธอก็เหมือนกันเราจะไม่คุยเล่นเด็ดขาด
1: น้องฝ้ายตอนที่เราเห็นทุกอย่างแบบช็อกๆอยู่เนี่ยนะคะว่าเฮ้ยแปลว่าที่ผ่านมาเธอเอาความไว้วางใจของฉันมาทำแบบนี้หรือเราได้มีการคุยกันอย่างเป็นทางการไหมคะว่าเธออะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราอะ
0: คุยค่ะ
1: แล้วเขาว่าไงบ้าง
0: ชี้หน้าด่าก่อนเลย
1: ฮะ
0: เป็นชี้เขาชี้หน้าด่าเราก่อนเลย
1: คนเอาพูดจริงๆนะซีนที่ควรจะโดนชี้หน้าด่าพี่นึกว่าแบบว่าแบบบางคนจะฝ้ายน่าจะเป็นคนที่โกรธมากอะที่เธอทำแบบเนี้ยเขาชี้หน้าด่าว่าอะไรคะ
0: เขาบอกว่าเหมือนกับเราอะไม่ค่อยมีอะไรกับเขา
1: ค่ะ
0: มันเลยเป็นปัญหาให้เขาต้องไปหาคนอื่น
2: ก็เลยโทษฝ้ายเลย
0: ถูกต้อง ประโยคแรกที่เขาทำก็คือโทษเราเลย
3: สุดยอด
0: ใช่
1: เนาะ
0: เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอะมีลูกด้วยกันแล้วเราก็ทำงานเราไม่เคยเอาเปรียบเลยไม่ว่าจะคือจะมีน้อยหรือคือไม่เราจะเป็นคนไม่ขอเขาอะคืออยู่ด้วยกันอะถึงแม้เขาจะแบบว่ามีเงินอะเราก็จะไม่ขอเขาถ้าเขาอยากให้เขาก็ให้เองเราจะทำธุรกิจอะไรนะเราก็หาด้วยตัวเองตลอดเลย
3: ครับ
0: ซึ่งเรามองว่าทำไมเขาเห็นแก่ตัวจัง
1: น้องฝ้ายในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งนะใดๆก็ตามฝ้ายกำลังพูดถึงแต่เรื่องเงินแต่พอสิ่งที่เขาพูดว่าฝ้ายก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเขาในฐานะของภรรยาอันนี้เราย้อนกลับมาดูไหมว่าแล้วเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
0: คือเป็นแบบนั้นไหมมีส่วนด้วยเพราะว่าพื้นฐานฝ้ายอ่ะไม่มีเงิน
3: ครับ
0: เขาว่ามีเงินเขาว่าขายที่มาได้เขามีเงินติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างเขามีหมด
1: ค่ะค่ะ
0: เขาอยากออกไปเที่ยวเขาไปเลยแกบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะไปกินเหล้าเพราะเขามีตังค์ของเขาอ่ะแต่เราไม่มีสิทธิ์เพราะอะไรตังค์อ่ะเราต้องไปผ่อนค่าเทอมลูก
1: เอาแล้วทำไมค่าเทอมลูกไม่เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
0: คือตอนแรกๆอ่ะเขาก็จ่ายเพราะตอนหลังๆเราอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆเขาก็นิ่งไปเราก็ไม่อยากคิดอะไรมากเราก็มีตังค์คือเรามีตังค์อยู่ช่วงนึงเราก็จ่ายเอง
3: จ่ายเองเลย
0: คือเราหาเงินมาได้เยอะเราก็จ่ายเอง
3: คร
0: ับ เราอยากให้ลูกเรียนอะไรเราก็จ่ายเองเพราะเราจะอยู่กับลูกเป็นหลักลูกอยากเรียนพิเศษอะไรเราก็พาไปหมดเลยลูกอยากทำนู่นทำนี่อยากไปเที่ยวอยากไปอะไรเราพาไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราไม่ต้องรอเงินเขาเลย
1: คือในมุม
0: เราอะ
1: เข้าใจคือไม่หรอกค่ะพี่ไม่ได้ขัดอะไรหรอกฝ้ายแต่เพียงแต่มุมนึงพี่เข้าใจหมดแต่บังเอิญกับคนบางคนร้องขอบ้างก็ได้กับคนบางคนแสดงออกบ้างก็ได้พอฝ้ายทำเองเหนื่อยเองแล้วฝ้ายก็มาบอกว่าเนี่ยหนูนะเป็นอะไรก็ตามหนูไม่เคยไปขอเงินเขาเลยนะเป็นพี่ก็จะถามว่าเดี๋ยวก่อนนะเป็นครอบครัวเดียวกันใดๆก็ตามเราไม่ได้เป็นคนโสด2คนมันรวมตัวอยู่ในบ้านเดียวกันนะเราคือคนที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกนะคือบางอย่างพี่ก็ไม่อยากให้เราสุดโต่งเข้าใจหมดว่าหนูไม่มีทางมีความสุขได้หรอกค่ะเพราะเงินหนูมันก็มีแค่นี้ก็เข้าใจแต่ใดๆก็ตามไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นคนที่กำลังจะบอกว่าพอหนูจะเที่ยวนะเขาต้องมีเขาอยู่เสมอเลยแต่พอเขาจะเที่ยวนะไม่เคยมีหนูอยู่ในสมการนั้นแต่ก็อีกค่ะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีสำนึกเดียวกันได้อ่ะพี่พูดตรงๆใช่ป่ะคะฝ้ายมีน้ำใจทุกอย่างคือความสุขของเขามีอะไรปั๊บนึงเนี่ยฝ้ายจะแบบว่ารับรองว่าซัพพอร์ตได้แต่หลายๆครั้งนะคนอยากให้ชื่นใจกับคนที่ได้รับอีกตอนนี้กำลังเป็นแบบนั้นพี่รู้สึกว่าการที่เขาได้รับจากฝ้ายกลายเป็นว่าก็เป็นปกตินี่แต่ในขณะเดียวกันที่ฝ้ายเองเป็นผู้ให้ทั้งที่ตอนนั้นน่ะพี่ว่าฝ้ายเริ่มให้จนแบกแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมคะฝ้ายเริ่มรู้สึกว่าพอถึงตอนนี้มันลำบากมันก็เลยเก็บเอาความอัดอั้นตันใจทั้งหมดมาอัดกันอยู่ในตอนนี้วันนี้มันหลายๆเรื่องเรากำลังคุยกันหนึ่งเรื่องเพื่อจะไปสู่เรื่อง 2,3,4 อย่างเช่นก็บอกว่าฝ้ายเองเป็นคนที่ไม่เคยเห็นความสุขของเขาในแง่ความเป็นสามีภรรยาแต่ฝ้ายบอกว่าเรื่องเงินน่ะนะมันจะเป็นการคุยคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: พี่เข้าใจหมดเลยค่ะการเป็นสามีภรรยานั้นเอาจริงนะเรื่องเซ็กส์แต่ละคนก็ให้ความสำคัญไม่ค่อยเท่ากันหรอก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตกันมันจะคุยกันบอกกันเพื่อเป็นความสุขของทั้งสองฝ่าย
0: ใช่แต่เขาอะไม่มานั่งคุยกับเราตรงๆคือเลือกที่จะไปทำอย่างนั้น
1: ไปเติมเองไปเติมที่ข้างนอกเอง
0: ใช่ซึ่งเราเอาไว้ใจเขาเพราะว่าไม่เคยคิดเลยอ่ะคือเขาบอกไปนู่นไปนี่เราก็โอเคไปเลยเพราะเราอ่ะเคยขอเขาแล้วเคยขออย่างเรื่องเงินอย่างเงี้ยเราเคยขอแล้วบอกว่าเออลูกอ่ะอันเนี้ยต้องต่อคอร์สนี้นะเขาเบะปากถ้าพูดเรื่องเรียนลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะแบบไม่ต้องหรอกพอแล้วแค่นี้แหละคือจะไม่ค่อยสนับสนุนลูก
1: ค่ะ
0: ไปเที่ยวไม่ไปหรอกเปลืองแต่ถ้าเลี้ยงก็ไปนะเขาจะพูดกับเราแบบเนี้ย
1: โอ้โห
3: ครับคือเห็นแหละว่าทางฝ้ายอ่ะแล้วก็สามีอ่ะให้ความสำคัญของหลายๆเรื่องไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นฝ้ายก็รู้สึกว่าเรื่องของลูกเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวมันต้องมาก่อนในขณะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของความสุขของเขาอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นแบบสิ่งแรกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วการที่เขาแบบพอมันเกิดปัญหาเรื่องนอกใจมันยิ่งสั่นสะเทือนความสัมพันธ์
1: อ
3: ะแล้วเขาก็โทษเลือกที่จะโทษฝ้ายก่อนด้วยว่าแบบเนี่ยเป็นความผิดของฝ้ายซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้มันคุยกันได้ไม่มีเซ็กกันหรอกก็คุยกันได้หรือว่าขาดยังไงขาดอะไรเรื่องความสัมพันธ์ทางกายเหรอความสัมพันธ์ทางใจเหรออะไรตรงไหนเราคุยกันได้น่าจะต้องมาคุยกันแต่ว่าสองหลายอย่างอ่ะที่ทำให้ฝ้ายกับสามีห่างกันเพราะว่ามีวิธีคิดและก็มุมมองของความสัมพันธ์ที่ต่างกันครับให้ความสำคัญของต่างเรื่องกันซึ่งตรงเนี้ยถ้ายังไม่จูนนะพูดจริงก็ไม่อยากมีเซ็กด้วยอ่ะพูดจริงถ้าเรารู้สึกว่าคนๆนี้ไม่คลิกเลยว่ะหรือว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยมากฉันมีภาระเธอก็ไม่เห็นช่วยฉันแบกเลยมันเป็นคนที่น่าสัมผัสตรงไหนนึกออกมั้ยไฟนึกออกใช่มั้ยถ้าเรายังจูนกับทางใจไม่ได้มันจะอยากมีเซ็กกับคนที่เราจูนทางใจไม่ได้จริงๆหรือเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องมานั่งคุยกันมั้ยครับนั่งปรับความสัมพันธ์กันก่อนมั้ย
0: ใช่ถ้าเรื่องเนี้ยมันไม่เกิดอ่ะแล้วเรามาปรับความสัมพันธ์กันก่อนมันจะไม่เป็นแบบทุกวันนี้เลย
3: ครับ
0: แต่ทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นแบบไม่ว่าจะทําอะไรบางทีเขาจะทําอะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงป่าววะเฮ้ยมาทําดีกับเราจริงป่าววะ
1: อืม
0: โกหกหรือเปล่าวะ
1: คือคิด
0: เริ่มคิดเยอะอะแต่ก่อนไม่คิดแต่ก่อนเขาออกไปเที่ยวไม่คิดเลย
3: คือ
0: ให้อิสระเต็มที่เลยอยากออกไปเลย
1: ค่ะค่ะ
0: กลับมาตีหนึ่งตีสองไม่ว่าเช้ามาก็เขาก็จะบอกว่าตื่นไม่ไหวอ่ะไปส่งลูกไม่ไหวอ่ะแต่ก่อนเขาเป็นแบบนี
1: ้แต่
0: ไปเที่ยวไม่ไป
1: มาถูกทำร้ายความไว้วางใจไปแล้วล่ะฝ้าย
0: ใช่ถูกต้องก็เลยบอกเขาว่าคือทุกวันเนี้ยอยู่เพราะว่าอยู่แบบระแวงระแวงไปหมดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดอ่ะแล้วไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราอ่ะมันจริงหรือหลอกซึ่งเขาอ่ะก็จะบอกว่าฝ้ายไม่เคยให้อภัยเขาเลยแต่ฝ้ายก็ไม่สามารถลืมเรื่องราวต่างๆในสมองได
3: ้
0: เพราะว่าเขาว่าต้องเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะว่าตอนฝ้ายคบกับเขามาถ้าฝ้ายไม่ชอบใครฝ้ายจะดีตัวเองออกมาจากตรงนั้นเพราะไม่อย่างนั้นฝ้ายจะเหมือนคนเป็นบ้าที่แบบว่าจะพูดอยู่แต่อย่างนั้นอะพูดเรื่องเดิมๆเกลียดคนนู้นเกลียดคนนี้คือถ้าสมมติไม่ชอบนายเออย่างเงี้ยฝ้ายก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาก็จะโพสต์อยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบเราระบายกับใครไม่ได้เราก็จะออกทางเฟซบุ๊กบ้างอะไรใช่ถูกต้องสมัยก่อนเราเป็นแบบนั้นแต่พอเราเฟดตัวออกมาปุ๊บเราไม่ต้องการรับรู้เรื่องเขาเลยคือเราถ้าเราไม่ได้ยินชื่อเขานะเราเป็นปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยฝ้ายก็เลยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันที่ฝ้ายคบกับคุณเนี
3: ่
0: ยแล้วเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คือถ้าอยากให้ลืมได้หมดนะคือเราต้องเลิกกันไปเลยอะฝ้ายก็จะไม่มีแบบไปกันนงกันแนะกันแหนหรือว่าอะไรอีกแล้วคือเวลาฝ้ายตัดฝ้ายก็ตัดเลยจบเลยไม่มีการแบบไปพูดเว่นเว้ออะไรแบบเนี้ยพอเลยแต่ทุกวันเนี้ยไฟยังเว่นเว้ออยู
3: ่
0: ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ผ่านตรงนู้นผ่านตรงนี้ร้านที่เราเคยไปกินประจำแล้วเขาชวนเด็กเสิร์ฟไปกินไฟก็ไม่ไป
1: ค่ะค่ะ
0: แค่เขาเอ่ยปากว่าจะชวนผู้หญิงคนนี้ไปไฟก็บอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่เรากับลูกกับไปกินแล้วคุณมาทำอย่างเงี้ยแต่เวลาตอนเราอ่ะเขาบอกไม่ไปอ่ะไก
3: ่
0: ตอนอยู่กับเรานะเขาบอกไก่เวลาเราชวนไปที่เขาบอกไก่แต่ไอสถานที่ที่เขาไปเอากันอย่างเงี้ยไม่ไก่
3: คร
0: ับ ซึ่งเรามองว่าโอ้โหระยะทางแบบ 70-80 โลเธอยังด้านด้นไปแต่เวลาเราชวนไปเที่ยวนะเขาบอกว่าไม่ไปหรอกไก
1: ่เข้าใจคำเวิร์นนี่ละแต่ฝ้ายเชื่อไหมคะทางแก้มีแค่อันเดียวถ้าเกิดว่าต่างคนต่างท็อกซิกใส่กันขนาดนี้ก็เลิก
0: ใช่ค่ะตอนแรกบอกเขาไปหลายรอบแล้วบอกว่าคือฝ้ายอยู่กับความระแวงอ่ะอยู่ลำบากมากเลยอ่ะ
1: คือคำว่าท็อกซิกพี่อ้อยว่านะมันไม่ใช่ทางฝั่งเขาด้วยนะพี่ว่าตอนนี้ฝ้ายก็เริ่มท็อกซิกกับตัวเองเริ่มท็อกซิกกับตัวเองเพราะอะไรคะ คือฝ้ายบอกว่าแต่ก่อนหนูก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ชอบใครนะหนูก็จะเว้นเว้อพูดแต่คนคนนั้นตลอดเวลาไม่เหมือนคนอื่นอะทำร้ายเราได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นเรากำลังใช้มีดเล่มนั้นกระซวกตัวเองอยู่ค่ะฝ้ายและจริงๆทางออกมันมีแค่สองจะเดินต่อหรือพอละโอเคสมมติถ้าจะเดินต่อเดินต่อก็ต้องเดินต่อแบบที่ไม่ได้ถือมีดแล้วก็สู้กันไปกับสู้กันมาโดยเอาอดีตตามมากรีดปัจจุบันหรือถ้าเลิกอ๋อพี่เขาไม่ยอมเลิกกับหนูไม่เป็นไรค่ะการเลิกของฉันคือการแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปความสุขทุกข์ของฉันไม่เกี่ยวกับเธอแล้วเธอจะได้ผู้หญิงเงียบๆคนหนึ่งเป็นบัดดี้กันในการเลี้ยงลูกมันอาจจะได้แค่นั้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อพี่แต่หนูก็ไม่หยุดกระแนะกระแหนเดินหน้าต่อพี่แต่เขาเองก็ยังแบบไปตอดคนนั้นตอดคนนี้วันนี้ไม่แน่นะคนที่น่าสงสารที่สุดอาจจะเป็นลูกก็ได้นะเพราะบ้านมันจะดูร้อนไปหมดอะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: บ้านมันจะดู
0: บ้านร้อนหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนี้บ้านเป็นไฟเลย
1: จริง
0: ๆแล้วทะเลาะกันกี่ทีเราก็จะบอกเขาตลอดว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้บ้านไม่เคยสงบสุขเลยสักวันคืออะไรมาสะกิดหน่อยก็เป็นแล้วอะไรมาสะกิดหน่อยก็เป็นแล้วแต่ทั้งที่เขาอะพยายามทำดีมาตลอดนะ
1: นี่ไง
0: ระหว่างเนี้ยค่ะ
1: มันเริ่มกลายเป็นว่าอีกฟากหนึ่งแล้วอะถ้าเกิดจะทำให้บ้านมันเย็นจริงๆพี่รู้แหละว่าเหตุผลทั้งหมดมันอาจจะเริ่มจากตรงเขาไม่ควรไปทำแบบนี้แต่เมื่อกี้ที่เราก็เชื่อมโยงไงคะว่าเราอาจจะเป็นคู่ที่สื่อสารกันน้อยมากเราอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้จับมือในการร่วมกันแก้ปัญหาแต่ตอนนี้จะมาจับมือก็เริ่มอยากจะสะบัดมือกันจะบ้าอยู่แล้วอะเหมือนกับอารมณ์ถ้าเกิดเป็นภาพคุณไม่ต้องมาแตะฉันไม่ต้องมาแตะฉันแล้วเราก็เริ่มกลายเป็นคนท็อกซิกอีกประเภทนึงคือเอาอดีตอ๋อร้านนี้ใช่สิตอนนั้นพอบอกว่าจะไปด้วยกันเธอบอกว่าไกลที่ไปหาผู้หญิงคนนั้นจะไปได
3: ้
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้พูดขึ้นไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนบ้างมันไม่เปลี่ยนเลยค่ะเขายังเป็นคนที่เคยนอกใจคนเดิมเราเองก็จะเป็นภรรยาที่ยอมจะอดทนเพื่อจะเดินหน้าต่อไปแต่กลับสุมไฟช่วยกันสุมไฟใหญ่เลยคนหนึ่งไฟกำลังติดแทนที่เราจะแบบเอาละเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าเธอจะเป็นคนดีสมควรค่ากับการให้อภัยของฉันไหมกลับกลายเป็นเราเอาน้ำมันราดไฟไปเรื่อยๆราดไฟไปเรื่อยๆแล้วเราก็เดินลุยไฟไปเรื่อยๆ ใครจะมีความสุขล่ะคะในจุดนี้ฝ้ายลองคิดดูก่อน
3: สถานะปัจจุบันของฝ้ายกับแฟนเนี่ยตอนนี้คือเป็นยังไงครับคือเราตกลงว่าเราจะให้อภัยกันและกันและเดินหน้าต่อหรือว่ายังไงครับ
0: คือเราก็ไม่ได้พูดว่าเราอ่ะจะให้อภัยเขาแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันต่อ
3: ในฐานะอะไรครับมีขีดบทบาทหน้าที่เอาไว้ไหมว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบทำร้ายใจกันไปเรื่อยๆในฐานะอะไรครับ
0: คือพยายามทำตัวเป็นปกติอะค่ะเหมือนคบกันต่ออะไรเงี้ย
3: ฝ้ายปกติคืออะไรครับคือเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะมันก็คือเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราจะบอกว่ากลับไปเซตซีโร่เหมือนเดิมมันไม่ใช่เพราะตอนนี้มันบวก1บวก2บวก3ไปเรื่อย
1: ๆ
3: เรามาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าว่านะตอนนี้ที่มันบวกมา3บวก3บวก4แล้วเนี่ยจะอยู่จะอย่างเงี้ยยังไงโดยที่ไม่ทำร้ายใจเราไม่ทำร้ายใจเขาและไม่ทำร้ายใจลูกคือถ้าฝ้ายคิดว่าฝ้ายเบรกตัวเองไม่อยู่จริงแบบเฮ้ยให้อภัยไม่ได้ถึงแม้ว่ารู้นะว่าให้อภัยมันดีกับใจตัวเองดีกับครอบครัวแต่ตอนนี้ยังให้ไม่ได้ก็ต้องสร้างสถานการณ์ใหม่หรือเปล่าเช่นมีการให้พื้นที
1: ่
3: มีสเปซระหว่างกันหรือเปล่าหรือยังไงรูปแบบไหนครับ
1: อันนี้เราตอบเพื่อจะได้บอกว่าคุยกับตัวเองให้รู้เรื่อง
3: เพราะยิ่งฝ้ายโกรธนะฝ้ายยิ่งมองไม่เห็นทางเพราะมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะแบบทำร้ายใจไปทำร้ายไปทำร้ายมาแล้วมันเหนื่อยนะแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าเด็กน้องอายุเท่าไหร่ครับ2คน
1: ลูกๆของน้องค่ะ
0: 13ค่ะ
3: เขาพี่คิดว่า
1: ในรุ่น
3: ละคิดว่าเขารู้เรื่องอ่ะคิดว่าร
0: ู้ค่ะรู้ทุกอย่างเลย
3: คิดว่าเขาสัมผัส
0: ขวบ
3: จ้ะมันจะไม่ดีกับเขาด้วยครับฝ้ายไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกเลยนะแต่ว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงไฟก็รู้อยู่ว่าถ้าไฟถอยมาดูตัวเองไฟจะรู้ว่าอ๋อฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาแล้วฉันก็เป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานตั้งใจดูแลครอบครัวฉันมีเป็นคนที่มีทัศนคติแบบนี้ส่วนสามีฉันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เราควรจะจัดการกับมันยังไงดีถอยมาดูแบบสถานการณ์ภาพรวมแบบมีสติตั้งสติก่อนนิดนึง ว่าดูทรงแล้วแบบโหไปต่อได้ไหมหรือว่าช่วงนี้ควรเบรกก่อนหรือยังไง
1: พี่ว่าความพยายามไม่ใช่จุดนี้ค่ะก็พยายามจะเหมือนเดิมพยายามแปลว่าฝืนใจอยู
0: ่ใช่
1: แล้วเห็นไหมคะแล้วพยายามแล้วมันได้เหรอข้างในร้อนรุ่มขนาดนี้เนี่ยพี่บอกพี่คิดว่าไม่ต้องพยายามอดทนแต่ทำความเข้าใจค่ะวันนี้เขายังเลือกเราเป็นภรรยานะและวันนี้เราเองก็ยังเลือกเขาเป็นสามีนะงั้นเราจะมาสร้างปัจจุบันไปด้วยกันค่ะไม่ใช่สร้างปัจจุบันที่ดูระหองระแหงระหองระแหงเพราะภาพความทรงจำพี่ไม่ได้บอกให้น้องต้องลืมด้วยฝ้ายจะลืมได้ยังไงภาพนั้นถูกทำร้ายจะตายไม่ต้องลืมไม่ต้องลืมเลยแค่ทำความเข้าใจและที่สุดเราเลือกจะเดินต่อเองนะเรามานั่งลุ้นกันดีกว่าว่าที่สุดแล้วถ้าเธอยังทำฉันอีกรอบหนึ่งทุกอย่างจบอย่างสมบูรณ์นะจ๊ะเพราะฉันให้โอกาสแล้วแต่ไม่ใช่พยายามจะเดินต่อไปพยายามเสร็จปั๊บก็จ้วงแทงกันด้วยอดีตอยู่ดี
3: ครับเพราะประเด็นที่เรากำลังจะพยายามเดินต่อและทำให้เหมือนปกติเหมือนใช้คำว่าเหมือนเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
3: ฝ้ายที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วว่าคำว่าเหมือนเดิมอ่ะมันมีอะไรไม่ปกติซ่อนอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยที่เราไม่เคยคุยกันอ่ะตรงนี้ต้องคุยครับต่อไปนี้มันเราจะต้องเดินหน้ากันแบบรูปแบบใหม่แบบไหนเธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้อีกแล้วนะ หร
1: ือ
3: ว่าเรื่องเนี้ยที่ฉันเธอบอกว่าฉันบกพร่องเรื่องความสัมพันธ์ทางกายหรือทางใจก็แล้วแต่เรามาคุยซิเรามาลองปรับกันดูซิได้ไหมถ้าฉันพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ไม่ใช่ยังไม่คุยกันเลยยังไม่ให้โอกาสปรับเลยชี้หน้าแล้วบอกว่าฉันไม่ให้นึกออกไหมอะไรแบบเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยต้องมาคุยกันก่อนครับ
1: ค่ะ
3: ไม่เรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องปกติมากฝ่ายโดยที่แต่ละคู่หลายคู่เนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันไม่ดีไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบสามีภรรยาเราอะคู่ชีวิตเราคนเนี้ยโคตรสนิทที่สุดในชีวิตแล้วถ้ามุมเนี้ยเราจะต้องเดินจับมือกันไปอีกยาวนานข้างหน้าแล้วเรายังไม่คุยกันแต่หลีกเลี่ยงเวลามีปัญหาทะเลาะคนในบ้านไปมีข้างนอกปะทะกับคนในบ้านไปมีข้างนอกโดยที่ยังไม่แก้ปัญหาข้างในอย่างนี้ไม่มีทางจบแน่นอน
1: นะคะลองไปถามตัวเองดีๆแล้วลองดูซิว่าตกลงจะไปทางไหนดีแต่ว่าไม่สามารถจะอยู่ไปแล้วก็สุมไฟใส่กันแบบนี้นะคะวันนึงไม่แน่นะอาจจะเป็นเขาก็ได้เดินออกไปแล้วบอกว่าพออยู่กับฝ้ายแล้วเขาไม่สามารถจะเดินหน้าแล้วก็จะรักฝ้ายได้เหมือนเดิมละ
0: ค่ะ
1: แล้วพอมาถึงวันนั้นป้าฝ้ายจะบอกว่าก็เธอนั่นแหละเป็นคนที่เริ่มต้นก่อนจ้วงกันไปแทบตายสุดท้ายวันนี้ไม่มีความสุขในการอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะพี่ยังคงยืนยันว่าพี่ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมฝ้ายต้องปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวถ้าเขาโทรมาพี่ก็จะพูดแบบเดียวกันว่าสองคนต้องช่วยกันแต่ถ้าสองคนไม่อยากจะช่วยกันในการเดินหน้าต่อแล้วงานแยกย้ายไม่งั้นลูกน่าสงสารที่สุด
3: ถ้าไม่พร้อมจะแบบเป็นสามีภรรยาแล้วก็เปลี่ยนบทบาทครับเปลี่ยนไปเป็นพ่อเป็นแม่กันก็ได้ดูแลเด็ก
1: นักจิตวิทยาเด็กพูดเสมอนะคะการมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบไม่ได้จบที่อบอุ่นนะน้องเพียงแต่แค่ว่าบางคนแยกย้ายไปแต่ตอนมาเจอกันในโมเมนต์บวก
3: ๆ
1: คุยกันยิ้มให้กันกินข้าวกันแบบนั้นเด็กอบอุ่นกว่ามากกว่าอยู่ด้วยกันครบเลยค่ะตีกันทุกวันอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่ว่านะคะนะหวังว่าเราจะผ่านเรื่องยากๆนี้ไปได้นะคะ
3: ครับอยากให้กำลังใจฝ้ายในการตั้งสติรู้แหละว่าเฮิร์ตมากเวลาที่มีคนรักแบบมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาหักหลังความน่าความไว้ใจหรือว่ามาหักความสัมพันธ์ในครอบครัวมาสร้างมาดึงความน่าเชื่อถือในครอบความ trust issue ในครอบครัวออกไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: แต่ว่าอยากจะให้ฝ้ายตั้งสติเพราะสติเนี่ยมันจะคุ้มครองคนแรกเลยคุ้มครองใจฝ้ายไม่ให้มันแบบพังมากไปกว่านี
1: ้
3: คุ้มครองอย่างที่สองคือไม่ให้เราไปทำอะไรที่มันเกินเหตุเกินผลที่จะทำร้ายแล้วก็มีผลบานปลายไปมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
0: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกล้าไปกินข้าวกับเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนก็เป็นเพื่อนกับแฟนเหมือนกันคือเวลาเราไปกินด้วยกันเพื่อนก็จะพูดเสมอว่าเฮ้ยแฟนมึงอ่ะดูภายนอกอ่ะเป็นคนก็ชู้แต่จิตใจมันดีนะคือเพื่อนจะชมตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาเพื่อนจะพูดตลอด
1: สุดแท้แต่จริงๆนะอันนึงนะฝ้ายอย่าพยายามหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามกินข้าวก็กินแล้วบอกโอ้เขาเป็นคนดีมากขอให้ดีดังที่แกบอกแล้วกันจบมันคือแค่นี
3: ้
1: แต่นี่เราถึงขั้นว่าฉันจะไม่กินข้าวกับเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนพูดว่าแฟนแกเป็นคนดีอย่างเงี้ยหรอ
0: คือพอเหมือนเพื่อน คือวันนั้นมาไปกินข้าวเหมือนกันนะคะกับเพื่อนแล้วเพื่อนพูดจุดชนวนขึ้นมา
1: หลังจากนั้น
0: น้ำตามันแตกเอง
1: ก็ร้อง
0: มันแบบใช่มันเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเพื่อนมาพูดแบบเฮ้ยมันดีนะเฮ้ยแฟนมึงอะคบกันมากี่ปีก็ยังดีอะไรแบบเนี้ยคือในใจเราอยากจะบอกเพื่อนว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่มึงคิดหรอก
3: แสดงว่าฝ้ายไม่แสดงว่าฝ้ายไม่มีเพื่อนที่เอาไว้เปิดใจคุยเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมไม่มีใครอยู่ข้างๆฝ้ายฟังเรื่องฝั่งของฝั่งฝ้ายเลยใช่ไหม
0: มีค่ะเปิดใจคุยกับเพื่อนไปแล้วค่ะบอกเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยเพราะว่ามันคือมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรืออะไรทั้งที่เราไม่ได้ไปทำผิดอะไรเราก็เลยกล้าที่จะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนฟัง
3: ค่ะดีแล้วที่มีคนรับฟัง
0: เล่าอย่างเงี้ยตลอด
3: จ้ะ
1: ค่ะ
3: แต่เข้าใจมุมของฝ้ายเหมือนกันว่าทำไมไม่อยากเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนของแฟนด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นทุกภาพอย่างที่เราเห็นอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: คือฝ้ายก็คือหลีกเลี่ยงเพนพอยต์นั่นแหละจุดเจ็บปวดทั้งหลายที่จะไปเจอนั่นแหละถูกไหม
1: แต่บางทียิ่งหนีอ่ะมันเหมือนแบ็กดราฟนั่นแหละเหมือนกับการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่หนึ่งแล้วเสร็จปั๊บมันถูกอัดเก็บเอาไว้เยอะๆเยอะๆค่ะคราวนี้พอออกซิเจนบางอันมาใส่เข้ามาปั๊บมันจะระเบิด
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ห่วงทั้งหมดทั้งเรื่องเนี้ยคือสภาวะจิตใจของฝ้ายค่ะและพอดีสภาวะจิตใจของฝ้ายไม่ได้อยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพราะสามีไม่ดูแลใจหนูเปล่าฉันต้องดูแลใจของฉันให้แข็งแกร่งเพื่อจะได้รับมือกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นต่างหาก
0: ค่ะ
3: เมื่อกี้ฝ้ายจะบอกว่าอะไรนะครับ
0: จะบอกว่าพอเกิดเรื่องก็พูดกับแฟนเหมือนกันบอกว่าช่วงนี้จิตใจไม่ปกติเลยอยากไปหาจิตแพทย์มาก
1: ค่ะ
3: ก็ไป
0: ก็ไม่ไปเขาไม่พาไป
1: โอ้ยตัวไปเองได้ผู้หญิงวันนี้น้องเห็นป่ะ
0: จริงจริงจริงอะไปจะไปเองแต่อยากแบบว่าเห็นเขาว่าพาไป
3: จ้ะ
1: ฝ้ายไปคาดหวังกับคนที่อาจจะไม่มีอะไรให้หวังแล้วด้วยนะพี่พูดตรง
0: ๆเออหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละ
1: แล้วตกลงใครผิด
0: คาดหวังอะไรกับเขา
1: เออ
0: พวกนี้มาคาดหวังอะไรกับเขาเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่เราก็ร้อนเหมือนกันเราก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องมาคาดหวังอะไรกับเราเราก็ทำดีสุดๆแล้วแต่ก่อนเราก็ดี
1: เข้าใจยังว่าทำไมไม่รู้คู่ของฝ้ายเป็นคู่ที่จริงๆถ้าแยกย้ายอาจจะสบายใจกว่า
0: บอกไปแล้วค่ะบอกไปหลายรอบแล้ว
1: พี่ไม่ต้องขออนุมัติจากเขาไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาบอกว่าถ้าไปอ่ะเราก็ตายพร้อมกัน
3: ครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะบางจริงๆนะทั้งหมดที่คุยพี่ว่าฝ้ายรักเขาเขามีผลต่อหัวใจหนูเหลือเกินและหนูแอบดีใจด้วยซ้ำที่เขาดูสิพี่เขาไม่เลิกอ่ะ
0: คือจริงๆหนูก็มีโลกส่วนตัวของหนูคือหนูชอบอยู่คือหนูสามารถไปคนเดียวได้หมดเลยกลางวันคือถ้าเขาไม่อยู่หนูก็อยู่ได้เพราะว่าเรามีพ่อที่ต้องดูแล
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรามีเพื่อนที่ออกกำลังกายเราจะมีแก๊งอยู่แค่นี้ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะแล้วยังไง
0: พยายามไล่เขาแล้ว
1: ไม่ต้องไล่ก็ได้
0: พยายามไปหยิบปืน
1: แก้ไม่ต้องไล่ก็ได้แค่อย่าให้เขามีผลอะไรต่อใจของเราอีก
3: หยิบปืนคืออะไรอ่ะฝ้าย
0: คือที่บ้านมีปืน
3: จ้ะเราต้องไป
0: ดึงกระชากเราอ่ะเวลาที่เราบอกว่าเออนั้นต่างคนต่างอยู่ไปเลยเราจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไหว
3: ครับ
0: คือเราอยู่แล้วเราเครียด
3: ก็
0: เนี่ยทะเลาะกันสมมติกลางวันเนี้ยค่ะแล้วก็จะเปิดประตูออกไปเขาก็ไม่ให้เราไปเขาก็ดึงแล้วพยายามจะดึงเราขึ้นไปข้างบน
1: มันเป็นการสร้างพลังลบให้แก่กันและกันไงพี่ถึงได้บอกว่าฝ้ายยิ่งต้องเป็นคนที่ไม่ส่งพลังลบให้เขาแล้วพอแล้วไม่งั้นตายแล้วไม่คุ้มกัน
0: ใช่เขาบอกว่าเขาว่าจะหยิบปืนมายิงคือเขาว่าจะมีปืนอยู่สองสามกระบอก
3: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งเลย
1: ค่ะถ้างั้น
3: อันนี้ก็เริ่มท็อกซิกละ
1: ฝ้ายแต่ว่าด่วนสุดฝ้ายไปพบจิตแพทย์ค่ะ
3: แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเวลาไปพบจิตแพทย์มันมี2ส่วนฝ้ายต้องการแก้ที่ส่วนพาร์ทของตัวเองหรือว่าต้องการแก้ความสัมพันธ์ถ้าต้องการแก้ความสัมพันธ์ต้องพาไปทั้งคู่ครับ
1: แต่จริงๆพี่ว่าตอนเนี้ยเอาฝ้ายคนเดียวก่อนเพราะความสังเคราะห์พี่อีกคนนึงอ่ะพี่ว่าตอนนี้คาดหวังยากเพราะอย่างน้อยวันนี้ถ้าฝ้ายยังเอาตัวเองไม่อยู่ฝ้ายจะเป็นส่วนนึงในการเทน้ำมันลงไปในกองไฟค่ะตรงนี้มากกว่าพี่ว่าเริ่มต้นจากทีละจุดก่อนฝ้ายเพราะตอนนี้ฝ้ายกำลังเป็นคนแก้ปัญหาคือจากอันหนึ่งพอจะแก้อันนี้ปั๊บมีสองค่ะพี่มีสามค่ะ
3: ค
1: นเราเลิกกันไม่เลิกกันไม่ได้แปลว่าออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี
3: ้
1: ฉันจะไปเลิกกับเธอแล้วนะแต่มันอยู่แค่ว่า ได้แต่ฉันเริ่มไม่มีความสุขเท่านั้นเองเพราะนั้นอยู่เลยจ้าเต็มที่แต่ฉันอยู่ได้แค่นี้จริง
3: ๆครับ
1: เท่านั้นคือการแจ้งให้ทราบ
3: ครับ
1: และเลิกคาดหวังว่าเขาจะต้องพาหนูไปพบจิตแพทย์ผู้หญิงอย่างฝ้ายก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนเพราะฝ้ายไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่มีลูกนะคะแต่ฝ้ายคือแม
3: ่ครับ
1: นะคะจากจุดนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องฟังข่าว
3: ครับใดๆเลยสรุปให้ฝ้ายตั้งสติให้ได้ก่อนนะครับรักษาตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งคาดหวังจากเขาอะครับเรามาแก้ที่ตัวเราเองก่อนในพาร์ทแรกทำตัวเองให้แข็งแรงก่อน
0: คร
3: ับเป็นกำลังใจให้คุณฝ้ายแล้วก็ลูกอีก2คนด้วยครับ
1: นะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
3: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วกลับมาคุยกันต่อในข่าว Friday ค่ะระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังนะสักครู่เดียว
4: ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
7: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
6: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: กลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นเสื้อที่ตำนานนักเตะเปเล่ใส่ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958ปิดประมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยราคาที่สูงถึง 4.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการประมูลที่สถาบันซอตบี้จัดขึ้นค่ะคือเสื้อตัวนี้เนี่ยถูกมอบให้เพื่อนร่วมทีมของเขาดีด้าหลังจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปี1958ซึ่งต่อมาดีด้าได้บริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์กีฬาในริโอเดจาเนโรค่ะซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้ส่งเสื้อตัวนี้ไปประมูลที่สำนักประมูลคริสตี้ในปี2004ซึ่งขายได้นะในราคา 15,600 ดอลลาร์สหรัฐโดยซอสบี้นะคะบอกว่าเสื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเตือนใจถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่ส่งให้เปเล่ก้าวขึ้นไปเป็นไอคอนระดับโลกในวงการกีฬาค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
8: ส

0: ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
1: ยังห่วงน้องฝ้ายอยู่เลยอ่ะ
2: ค
1: ือเข้าใจความเป็นฝ้ายด้วยนะคะวันนี้ฝ้ายยังรักฝ้ายยังคาดหวัง
2: ครับ
1: เนาะก็ขอให้ผ่านเรื่องยากๆนี้ให้ได้ค่ะแต่ทั้งหมดนะอันนี้ฝากไปยังทุกคนด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาวะจิตใจเราเริ่มรู้สึกคอนโทรลตัวเองไม่อยู
2: ่
1: คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
2: ้
1: สามารถปรึกษาจิตแพทย์ได้นะไม่ได้แปลว่าต้องป่วยแค่สงสัยและที่สุดเราต้องรับมือกับจุดนี้ให้ได้ก่อนคือใจของเราอะค่ะ
2: ครับ
1: นะ
2: ตอนที่เราแบบควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้สักพักหนึ่งอะอย่างน้อยแบบ 2-3 อาทิตย์ยังคิดวนอยู่ยังมีอาการซึมยังดิ่งอยู่แบบนี้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ ใช่ค่ะจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดอะ
2: ครับ
1: ได้หมดเลยมาที่สายนี้กันนะคะคุณหนิง
2: คุณหนิงครับ
1: สวัสดีค่ะหนิง
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหนิงเป็นไงบ้าง
3: เราก็ระแวงอยู่จนแบบผ่านไป2เดือน3เดือนมันก็ไม่จบทั้งที่มันก็ปัญหาที่เราเจออ่ะมันก็เริ่มน้อยลงแหละ
2: คร
3: ับ แต่เราก็มีความสุขอ่ะเอ้ยมันทำไมจะไม่ออกไปจากหัวสักทีนึง
1: เจออะไรบ้างเจออะไรบ้าง
2: เออไปเจออะไรมาครับ
3: คือเราอยู่เยอะคนที่เราคบก็อายุเยอะต่างคนต่างมีครอบครัวมาแล้วล่ะ
2: คร
3: ับแต่เรามารู้จักกันทางออนไลน์ตอนโควิดอะค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ตอนช่วงโควิดก็ทุกคนมีปัญหาแล้วอยู่บ้านก็เลยลองเข้าไปเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยเข้าไปก็เลยเจอเขาทางออนไลน์ก็คุยกันได้สักพักนึงแล้วพอโควิดหายไปเราก็ไปเจอกันแต่การไปเจอกันเนี่ยคือเราก็มีความสุขว่าเออเขาเป็นพี่ที่ดีอะไรเงี้ยก็ห่วงเราห่วงใยเราแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยก็คุยกันมาตลอดเป็นเวลาแบบประมาณสักปีหนึ่งได้อ่ะค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าเป็นแฟนกันแต่ณตอนที่ปีหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาเลิกกับครอบครัวแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะใช่เพราะว่าเขามีเวลาให้เราตลอด
1: ซึ่งตอนที่คุยกันขออนุญาตค่ะตอนที่คุยกันแปลว่าเขามีครอบครัวอยู
3: ่ใช่ค่ะเขาไม่ค่ะเขาบอกว่าเขาก็อยู่กับครอบครัวนั่นแหละแต่เขาเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วแต่อยู่ที่บ้านเพราะว่าด้วยลูกขอไว้ประมาณนี้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่เราก็มั่นใจว่าคงเลิกกันเพราะว่าหนึ่งเขาไปต่างจังหวัดกับเราได้มีเวลาให้เราตลอด
2: ค
3: ุยได้ตลอดไม่มีวันช่วงไหนหรืออะไรที่จะไม่รับสายหรือคุยไม่ได้เราก็เลยมีความมั่นใจขนาดนั้น
2: ค่
3: ะแล้วก็คบกันได้ปีนึงอะไรเงี้ยก็ตกลงกันก็เป็นแฟนแต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ
2: ค
3: ือเราแค่เจอกันเฉย
2: ๆ
3: นะเวลาว่างหรือเราไปทำงานต่างจังหวัดเขาก็จะไปกับเราด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็จะมีอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาต้องเออร์ลี่อะค่ะด้วยอายุของเขาอะค่ะ60กว่า
2: ครับ
3: เขาก็เออร์ลี่จากงานเขาก็ปรึกษาเราเหมือนกันว่าจะทำยังไงก็เออร์ลี่ขึ้นมาเราก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรก็หลังงานทำใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็คือจะได้เงินมาก้อนนึงจะให้ทำยังไงก็แล้วบอกว่าก็ไปโปะบ้านเพื่อแบบเพื่อจะได้มีที่อยู่อะไรเงี้ยแต่เราต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหนิงก็มีบ้านของหนิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีบ้านของเขาอยู
1: ่ค่ะ
3: แล้วพอเขาได้เงินปุ๊บเขาขอเลิกกับเราเลย
1: ฮะเฮ้ยมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะเป็นคู่คิดที่ดี
3: ใช่เขาก็ไม่มีเหตุผลเขาพูดแค่ว่าบ้านไก่เจอกันยาก
2: ครับ
3: ค่ะคือขอเลิกหนึ่งก็เสียใจเนาะด้วยวัยของเราด้วยแล้วก็คาดหวังว่าจะอยู่ด้วยกัน
2: คร
3: ับ ยันแก่อะไรเงี้ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็เสียใจแล้วก็ขอร้องเขาก็ไม่โอเค
2: ครับ
3: เขาขอเลิกเลยค
2: ่
3: ะเราก็เลิกไปประมาณน่าจะ6เดือนนะคะ
2: ครับ
3: ช่วง6เดือนน่ะหนิงก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันก็พยายามไลน์ไปหาเขาอะค่ะ
2: คร
3: ับ แต่เขาก็ไม่ตอบเขาไม่ตอบเลย
2: คร
3: ับ6เดือนผ่านไปไม่ตอบเลยนกก็หนิงก็เฉยๆ
2: คร
3: ับหนิงก็ไม่ได้อะไรก็ทำงานของเราไปตอนนั้น
2: คร
3: ับหนิงก็ยังทำงานอยู่จน6เดือนผ่านไปเขาตอบกลับมาว่าเขาผิด
1: ค่ะ
3: ขอกลับมาคืนดีด้วย
2: จ้ะ
1: แล้วเขาผิดจากอะไรคะเขาเล่าไหมเขาผิดอะไร
3: เขาผิดที่เขาคิดผิดเขาคิดผิดเพราะเขาไปเจอผู้หญิงใหม
2: ่ครับ
3: จริงจริงหกเดือนที่เขาทิ้งเพราะเขามีผู้หญิงใหม
1: ่ค่ะ
3: แต่ แต่เท่าที่หนิงตื่นมาคือเงินหมด
2: เงิน
3: ที่ได้มาเป็นก้อนอ่ะหมด
2: ครับ
3: แล้วเขาก็บอกว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่หนิงรักเขาเนาะหนิงก็บอกอ่ะงั้นถางอันใหม่คุณมีความสามารถพาเขาไปหางานก็ได้งาน
2: กับ
3: ช่วงแรกขับกงขอขับแก๊ปก็ไปช่วยกันออกรถ
2: ครับ
3: แต่ก็เป็นเงินของเขาอะนะคะ
2: ครับ
3: นกหนิงไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยตรงนี้เลยก็เป็นเงินเขาแต่ว่าเราแนวคิดให้เขาว่าขับแก๊ปสี่หางานสี
2: ่
3: เป็นกำลังใจให้เขา
2: จ้ะ
3: ก็ผ่านไป3เดือนก็กลับมาคุยกันใหม
2: ่จ้ะ
1: ค่ะ
3: พอกลับกันคุยมาใหม่เขาก็เลิกกับผู้หญิงคนนั้นจริงไหมก็จริง
1: อันนี้
3: ก็ดูจากพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่พ
2: อ
3: แต่ว่าไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยเราก็กลับมาสร้างกันใหม่หางานทำใหม่โดยที่อีก2ปีผ่านไปโดยไม่มีอะไรเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็ดีขึ้นรักกันดีขึ้นอยู่ด้วยกันณช่วงอาทิตย์นึงก็ 3-4 วันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
2: ครับแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันอ่ะเน
3: าะใช่เพราะว่าเขาเองเขาก็ไปทำงานต่างจังหวัดด้วย
2: ครับครับ
3: หนิงก็อยู่กรุงเทพก็ทำงานแล้วมีช่วงนึงก็คือ2ปีเนี้ยประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
3: หนิงตกงาน
2: จ้ะ
3: หนิงตกงานหนิงก็ไม่ได้มีอะไรทำส่วนเขาก็ได้งาน
1: ค่ะ
3: แล้วมีวันหนึ่งที่เดือนหนึ่งที่เราตกงานอ่ะเขาก็พาเราไปเที่ยวเหนือเชียงใหม่มีความสุขดีอะค่ะ
1: ค่ะ
3: จนมีวันหนึ่งหนิงตัดสินใจยังไงไม่รู้ไปเปิดมือถือดูอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือเขาซื้อบริการ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: มันไม่ใช่คนเดียวอะค่ะมันแทบจะอาทิตย์ละคนเลยจนแบบแล้วมีการโอนเงินกันตลอดอะไรเงี้ยสิ่งที่น้องสาวหนิงผิดไหมผิดตรงที่ไปก้าวไก่มือถือเขาอะ
1: ค
3: ่ะก็ผิดตรงนี้แต่แบบด้วยความที่เราอยากรู้เราก็วันนั้นพอรู้ปุ๊บก็ปี๊แตกเลยเหมือนกันก็คุยกับเขาว่าเราผิดอะไรทำไมไม่คุยกันคุณขาดเรื่องเซ็กหรอหรือยังไงเราไม่ดีตรงไหนเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวมันเป็นนิสัยของผู้ชายซึ่งเราก็บอกว่า
1: เขาดูเหมาเหมือนทุกคนต้องเป็นเลยอ่ะเหมือนเขาบอกว่านี่คือเหตุผลที่ผู้ชายทุกคนเขาต้องเป็นแหละ
3: ใช่ใช่มันเป็นนิสัยผู้ชายเราบอกว่าแล้วไม่พอเหรอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแทบจะทุกวันเลยไม่พอเหรอคือสิ่งอะไรที่คุณไม่พอเราผิดตรงไหนมาคุยกันสิทำไมต้องไปซื้อมันอันตราย
1: ค่ะค่ะ
3: ถูกไหมคะแล้วเราลุกหนิงก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยไปซื้อเนี่ยหนิงได้คุยกับพวกนั้นแล้วทางไลน์อะ
1: ค่ะค่ะ
3: เราก็เลยมั่นใจว่ามันเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ย
2: คร
3: ับ เขาก็บอกว่าถ้างั้นบล็อกเลยลบเลยจะไม่ทำอีกแล้ว
1: ค่ะ
3: ก็จะไม่ทำอีกแล้วแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันฝังใจในไลน์ที่เราก๊อปไว้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก๊อปไว้สี่ห้าคนหกคนทุกวันนั่นแหละมันฝังอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็ไปแบบเหมือนกับว่าชอบพูดเรื่องแต่เก่าๆอะค่ะเราผ่านจุดที่เขานัดกันเราก็จะพูดตรงนี้ไง
1: โอ้ที่หลายสายจะคล้ายๆกันมุมน
3: ี้ตรงนี้ไงคือห้องเช่านี้ไงห้องเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็จะบอกว่าจะพูดทำไมเรื่องเก่าๆคือทะเลาะกันทุกวันเขาพูดเรื่องนี
2: ้
3: แต่ถ้าไม่พูดเรื่องนี้เขาก็จะแบบไม่เป็นไรก็คือดำเนินชีวิตตามปกติดูแลแท็กแคร์เราดี
2: คร
3: ับ พาเราไปตลอดค่าที่จ่ายเราอยากได้อะไรออกให้หมดแต่ว่าไม่ได้ให้แบบอยู่กินนะคะคือแค่พาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เขาก็บอกว่าเขาจะไม่มีแล้วต่อไปจะไม่มีแล้วเลิกคุยเรื่องเก่าได้ไหมจบกันเดี๋ยวจะแนะกันแหนนู่นนี่นั่นถ้าพูดอีกคือเลิกกันพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่มาสุขถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้รักเราละเราก็จะเลิกแล้วไม่โอเคถ้าเขาพูดว่าถ้ายังพูดเรื่องเก่าอยู่เราเลิกกันเราก็มีความสุขว่าเขาไม่รักเราเราก็เลยไม่พูดเราก็เลยแบบเหมือนกับเฮ้ยเขาจะเลิกกับเราเราก็เลยไม่พูดพอไม่พูดปุ๊บมันก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวค่ะ
1: ค่ะ
3: เราหวาดเราแวงนะวันไหนที่เราเจอกันปุ๊บเราจะต้องคว้าโทรศัพท์ ทันที
1: หนิงมีความสุขไหม
3: ไม่มีความสุขเลยค่ะ
2: ครับ
3: ไม่มีความสุขเลยคือแบบเจอกันจะมีความสุขจะแบบอาทิตย์นึงเจอกัน3วันอีก4วันไปทำงานแล้วต้องมานั่งวิตกกังวลต้องคอยหยิบโทรศัพท์ของเขาปลดล็อกเพื่อจะขอดู
1: งั้นเลิกเลยไหม
3: มันถามว่าหนิงรักเขาไหมรักก็ไม่อยากเลิกแต่เราเลิกที่จะระแวงไม่ได
2: ้
3: จนทั้งที่เราเปิดไปก็ไม่เจออะไรแล้ว
1: นี่ไงพี่ถึงถามไงว่าหนิงจะเอาอะไรถ้ารู้สึกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขคำถามอีกคำถามหนึ่งเปลี่ยนอดีตของเขาได้ไหมคะเปลี่ยนได้ไหมสามารถไปดีลีทออกว่าวิเขารักเราคนเดียวไม่มีการไปอะไรกับคนอื่นเลยก็เปลี่ยนไม่ได้ชีวิตมีแค่สองเรื่องค่ะเดินต่อก็ต้องเดินต่อแบบที่เอานะครั้งหนึ่งก็แบบโห6เดือนนั้นแทบตายอ่ะในเมื่อกลับมาอยู่แล้วไหนลองใช้ชีวิตในตรงนี้สักตั้งและดูสิว่าเขาจะเอาโอกาสของเราไปทำอะไรแต่กลายเป็นว่าอยู่ตรงนี้ปั๊บเราก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขหนิงอยากให้เขาจำเราแบบไหนดีล่ะจำว่าเอ้ยตอนอยู่กับหนิงไม่มีความสุขหรอกพูดแต่เรื่องเก่าๆหรอเราอยากอยู่ในความทรงจำส่วนที่แย่ที่สุดของเขาหรือพี่ไม่ได้บอกว่าเขาถูกแต่ในเมื่อเขาเคยทำสิ่งที่ไม่ถูกแล้วเราให้อภัยก็ต้องให้อภัยแบบที่ยอมรับไปพร้อมๆกันว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราใช้เวลานะแต่ไม่ใช่เขาผิดก็ให้อภัยก็ได้แต่สิ่งที่ทำอยู่เหมือนการไม่ให้อภัยเลยจ้วงกระแนะกระแหนพี่ถึงได้บอกไงถ้าเป็นอย่างนั้นเลิกเลยเพราะตอนนี้ไม่ใช่หนิงไม่ชอบอดีตของเขานะหนิงก็ไม่ชอบตัวเองเพราะมันมีความทุรนทุรายบางอย่างมันมีความร้อนรนไปหมดอะเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรมีความสุขบ้างล่ะทั้งหมดมันมีแค่เจ็บแต่จบกับเจ็บไม่รู้จบถ้าวันนี้เขาอาจจะกลายเป็นคนคนหนึ่งซึ่งไม่พูดเรื่องเก่านะเราอยากจะทำสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่เราก็ยังเพียรเอาเรื่องเก่ามาแปลว่าเราไม่อยากเขาลืมเรื่องเก่าหร
3: อ
1: หรือเราอยากให้คนที่อยู่ในอดีตของเขาดูน่ารักมากเพราะอยู่กับเราแล้วดูหงุดหงิดนั่งหงุดหงิดจังเลยอ่ะตอนนี้สองทางเลือกมีเรื่องให้ต้องแลกทั้งนั้นถ้าเลิกเลยตัดจบไปร้องไห้ที่ไหนก็ได้แต่น้องไม่ต้องระแวงอะไรอีกเพราะไม่ต้องอยู่ให้ระแวงแล้วหรือสองถ้าจะอยู่ก็ต้องแลกนะคะรักอาจจะเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมแน่ๆคือความระแวงแล้วเราก็ลองมาใช้เวลาดูสิว่าเธอจะทำให้ความระแวงของฉันลดลงได้ไหมโดยการสร้างความน่าเชื่อใจแล้วเรามาลุยไปพร้อมกันน่ะ
2: ครับ
1: อืมไม่งั้นอยู่แบบนี้แล้วมันก็อึดอัดไปหมดอ่ะทุกฝ่าย
2: อ
3: ืมถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องมีความต้องการทางเพศสูงอะค่ะคือนะตอนเนี้ยคือเราเปิดไปเนี่ยไม่เจอผู้หญิงขายบริการ
2: จ้ะ
3: แต่กับเจอเป็นผู้ชายอ่ะ
1: เอานี่เป็นอีกเรื่องนึงแล้วเหรอหรือเป็นประเด็นใหม่
3: ใช่คือพอ3เดือนผ่านไปไม่มีอะไรแต่ณปัจจุบันนี้คือประมาณอีกเดือนที่ผ่านมาเราเจอลายผู้ชายซึ่งคุยทางชู้สาวแต่ถามว่าไปเจอกันไหมไม่ได้เจออะค่ะ
2: ครับ
1: แต่คุยทางชู้สาว
3: ใช่คืออังคารถึงพฤหัสอังคารถึงศุกร์เนี่ยเขาจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ทุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างเงี้ยเขาจะกลับมากรุงเทพคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยคือจะอยู่กับหนิงตลอดเลย24ชั่วโมง
2: คร
3: ับค่ะแต่วันที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขามีการคุยกับผู้ชายอะค่ะแต่มันเป็นทางชู้สาวแต่ว่าจากที่อ่านน่ะมันไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าผู้ชายเหล่านั้นอยู่กรุงเทพ
2: คร
3: ับ แล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็น
2: เป็นใบ
3: เงี้ยเหรอใช่คือแล้วเราก็มีความรู้เขาต้องการทางเพศไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายหรือมีความต้องการมะสูงไปเราก็ไม่ต้องตัดสินว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับคนโรคจิตหรือยังไง
1: มันก็ไม่ใช่โรคจิตขนาดนั้นหรอกหนิงแต่เพียงแต่แค่ว่าวันนี้เห็นไหมคะว่าที่สุดแล้วหนิงยังไม่ได้คุยกับตัวเองให้จบเลยอ่ะก็ถ้าเกิดเราไปเห็นไลน์เขาแล้วเขาคุยกับผู้ชายด้วยแล้วหนิงรู้สึกว่าเอ้ยหนิงรับไม่ได้ก็ต้องจบแต่วันนี้หนิงจะรู้สึกว่าขอให้เขาเป็นผู้ชายอย่างที่ฉันอยากให้เป็นและไม่มีใครได้ดั่งใจเราอยู่แล้วว่าค่ะหนิง
2: ครับ
3: เริ่มอย่างนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าการที่เขาคุยกับผู้ชายอาจจะเป็นเรื่องความต้องการแต่เราผ่านนี้เราเป็นโรคติดไหมคะ
2: เราไม่ถามครับเราไม่คิดเองเท่าที่เราไม่คิดเองนะเราถามเขาเลยครับคือถ้าเกิดพฤติกรรมที่ผ่านมาเขาเคยแบบมีพฤติกรรมนอกใจไปซื้อบริการนู่นนี่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่โอเคเราได้คุยกับเขาแล้วเขาขอย้อนไปนิดนึงนะครับตอนที่เราคุยกับเขาประเด็นเรื่องนั้นน่ะเขาขอโอกาสหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราบอกว่าขอเดินหน้าต่อเอง
3: เขาขอโอกาส
2: เขารู้สึกผิดไหมครับ
3: เขารู้สึกผิดพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอโทษ
2: แล้วเขาบอก
3: จะไม่ทำแบบนั้นอีก
2: โอเคเพราะฉะนั้นเขาบอกจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วต่อมาเราก็ไปเจอว่าเขาแชทกับผู้ชายด้วย
3: เขาเปลี่ยนไปคุยกับผู้ชายแทน
2: ก็คือหลังจากนั้นไม่คุยกับผู้หญิง
3: ใช
2: ่หลังจากที่จับได้แล้วบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปคุยกับผู้ชายแทน
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอันนี้ได้คุยกับเขาต่อไหมครับว่าประเด็นเรื่องนี้ตกเฮ้ยคุยกับผู้ชายนี่คุยเชิงชู้สาวนี่คือยังไงเหรอได้คุยกับเขาหรือยัง
3: ยังไม่ได้คุยอะค่ะยังไม่ได้คุยเลยมานั่งคิดว่าเอ้ยเราจะเป็นโรคจิตไหมถ้าเราแค่มีความยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปเจอกัน
2: มันไม่เกี่ยวกับเจอหรือไม่เจอครับถ้าเกิดว่าเขายังมีความฝักใฝ่มีความต้องการอย่างนั้นอยู่อะคุยกันตรงๆเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งระแวงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือก2ทางเลือกอย่างที่พี่ออยยื่นให้โอเคงั้นฉันจะไปต่อแบบที่พยายามจะไม่ระแวงก็แล้วกันฉันจะแบบช่วยกันปรับปรุงเธอสร้างความเชื่อมั่นให้ฉันก็จะไว้ใจเธอแต่พอเราเดินกันไปสักพักนึงไปเปิดเจอแชทอีกว่าอ้าวทีนี้ไปคุยกับผู้ชายในเชิงชู้สาวอีกเอาอะไรอย่างงี้จะยังไงต่อดีถ้ามันเป็นในเชิงอย่างนั้นยังมีความต้องการทางเพศยังอยากมีความสัมพันธ์กับคนอื่นต่อหนิงน่าจะตัดสินใจได้
1: แต่ตอนนี้พี่ว่าหนิงรักเขามากจริงๆเลยนะจนรู้สึกว่าก็เราอาจจะคิดว่าเขาก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันนี่นาดีกว่าไหมไม่มีใครบอกว่าผิดหรือถูกค่ะถ้าหนิงรู้สึกว่าได้แลกกับการที่เขายังอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่หนูไม่มีใครมานั่งคอยว่าหรอกว่าหนิงเป็นอะไรแล้วแต่น้องเลยค่ะเพราะว่าความสุขของความรักของแต่ละคู่แตะกันไม่ได้แม้แต่ว่าหนิงโทรมาในคลับ Friday ก็ตามพี่ก็ไม่เคยบอกสักคำว่าหยุดเถอะพอเถอะก็แค่เสนอ2ทางเลือกเท่านั้นเองแล้วถ้าเดินต่อแล้วเรายังลุกลี้ลุกลนไปอ่านเจอข้อความเขาและเจอมานิดนึงแล้วเริ่มรู้สึกแบบจะถามก็ไม่ได้เพราะถ้าถามปั๊บนึงพี่รู้เลยว่าเขาจะรู้สึกว่าอะไรคิวกับหนิงแล้วอึดอัดจังเลยอะนี่สรุปฉันพอจะมีพื้นที่ส่วนตัวของฉันบ้างได้ไหมอะใช่ป่ะเพราะว่าหนึ่งน้องถามจากโทรศัพท์โดยตลอดอ่ะ
3: ใจเขา
1: ใจเราถ้าเกิดแฟนหนูมันดูแต่โทรศัพท์หนูดูจะเล่นบุ๊กอะไรกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยก็จะแบบมีคนคนหนึ่งรู้ทุกอย่างก็อึดอัดเหมือนกันพี่ว่าก่อนจะคุยกับเขาถามตัวเองก่อนผู้ชายคนนี้ควรค่ากับความรักที่น้องให้เขาจริงหรือเปล่า
2: แล้วเรารับตัวตนเขาได้แค่ไหนถ้าตัวตนนั้นอ่ะเขาล้ำเส้นเราแล้วเรารู้สึกว่านี่มันไม่น่าจะสานสัมพันธ์ต่อได้ก็ไม่ต้องต่อครับ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้าเกิดว่าถ้าสมมุติว่าเขาจบแค่นั้นนะแล้วหนิงโบหนิงรับได้นะเขาแค่คุยกันแต่ไม่เคยเจอกันเลยก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าแค่คุยกันหนิงก็รับไม่ได้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง
1: ค่ะ
2: จ้า
1: ถ้ารับไม่ได้แล้วแบบอยากจะเลิกก็เลิกก็ไม่ไหวค่ะพี่หนูตอนนี้ไล่ตามที่เขาชอบผู้หญิงคนอื่นก็ว่าบ้าไปแล้วตอนนี้เขาเริ่มคุยกันในเชิงชู้สาวกับผู้ชายโอ๊ยตายแล้วหนูรู้สึกว่าวันนี้นะไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพศค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเขาไม่เคยรักเรามากพอจะหยุดที่เราคนเดียวเราเดินทางมาถึงวันที่เรามีสมรสเท่าเทียมกันแล้วอะเราจะต้องมานั่งนับเรื่องเพศว่าไม่เป็นไรมีแฟนผู้ชายด้วยกันไม่ถืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีอะเพราะมันจะทำให้หนิงถามตัวเองเสมอว่าฉันคืออะไรอะฉันไม่เคยตอบโจทย์อะไรในใจของเธอเลยหรอหนิงรักเขาหนิงไม่เห็นนอกใจเลยหนิงรักเขาหนิงก็ไม่มีใครเขารักเรายังไงถึงนอกใจทุกครั้งก็ต้องมานั่งดูและพอมานั่งวิเคราะห์ในสาเหตุสารพัดก็ต้องวนกลับมาที่ไหวจริงเปล่าถ้าเกิดบังเอิญเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องรักไประแวงไปแบบนี้นะต้องคุยกับตัวเองเหมือนกันค่ะ
3: คิดว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แน่นอนเราต้องมาเปลี่ยนตัวเราอะ
1: ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะก็แค่ปรับแล้วรับไม่ไหวก็หยุดแต่ถ้าไม่เป็นไรค่ะเขาจะเป็นอะไรหนูจะยอมรับให้ได้ทุกอย่างก็เดินต่อแต่ขอให้มีความสุขจริงนะอย่าลุกลี้ลุกลนนะเพราะตอนนี้พี่เริ่มรู้สึกว่าทำไมดูรักเขาแล้วหนิงดูทุกข์จังเลย
2: แล้วก็หนิงบอกว่าเขาคงไม่เปลี่ยนเราคงต้องมาเปลี่ยนตัวเองก็อย่าเปลี่ยนตัวเองซะจน

0: ข้าใจนะคะภาษาทางศาสนาเขาก็จะมาพูดว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่พี่อ้อยขอเติมนิดนึงว่าแต่เราต้องมีความสุขบ้างตามสมควรอย่าถึงขั้นรู้สึกว่ารักกับเธอแล้วฉันทุกข์ทรมานชิบเป่งเลยอะนะคะอาจจะหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะหนูแต่งงานกับสามีมาเกือบ20ปีมีลูกด้วยกัน1คนสร้างชีวิตจากศูนย์จนมั่นคงแต่หลังจากหนูลาออกจากร้านเพื่อไปดูแลน้องที่ป่วยหนูเป็นหนี้เพราะไม่มีรายได้และพอเขารู้เรื่องกลับขอให้หนูเริ่มต้นใหม่และหายไปจากชีวิตหนูยิ่งเจ็บเมื่อรู้ว่าเขาพาแฟนเก่ากลับมาแทนที่หนูไม่เข้าใจเลยว่าความรักและครอบครัวที่ร่วมสร้างกันมามันจบลงง่ายแบบนี้ได้ยังไง มันไม่อยู่ที่เวลาเลยค่ะทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องความรักกันมาถึงวันนี
1: ้
0: จริงๆเพราะเรื่องความรักมันไม่ได้มีสูตรถ้าเกิดบังเอิญว่าความรักมันมีสูตรนะคลับไฟเดย์อาจจะหายไปจากโลกตั้งนานแล้วก็ได
1: ้
0: นี่คุยกันมา20ปีอะเพราะอะไรคะแต่งงานมาเกือบ20ปีมีลูกด้วยกันวันที่เราต้องไปมีภาระทางครอบครัวจนกระทั่งเราไม่สามารถหารายได้ได้คนที่รักกันนะถ้าเป็นคนที่รักกันจะเข้ามาเพื่อประคองโถเธอไปดูแลน้องมาเหรอไม่เป็นไรเราคือคู่ชีวิตกันเราจะประคองร่วมทุกข์ร่วมสุขให้กันและกันแต่เขากลายเป็นคนที่ให้หนูไปเริ่มต้นใหม่เลยหายไปจากชีวิตฉันได้เลยเพราะฉันเอาแฟนเก่ามาแล้วไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรมากมายนอกไปจากเขาไม่ได้รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อค่ะ
1: ครับ
0: และเขาก็อาจจะเป็นผู้ชายแย่ๆคนนึงไม่อาจละกันก็เป็นผู้ชายแย่ๆคนนึงอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้าเธอหาเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตกลงเรามีค่าหรือแค่มีประโยชน์นะพอไม่มีประโยชน์ปั๊บกลับไปหาแฟนเก่าและความแย่ของเขาคือมีลูกด้วยกันเคยคิดถึงหัวใจลูกไหมเป็นสามีที่แย่แต่ถ้าเป็นพ่อที่ดีเนี่ยก็ยังชื่นชมได้นะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยให้ชื่นชมอ่ะลูกอยู่ยังไงและใครดูแลลูกอยู
1: ่
0: บางทีคำถามของน้องมาอาจจะส่งมาสั้นๆนะคะแต่พี่รู้สึกว่าคำถามของน้องมันดูเป็นการปัดท้อมากกว่า
1: ครับ
0: มันจะจบลงง่ายแบบนี้เลยเหรอพี่รักกันมาตั้ง20ปี
1: ครับก็มันมีโจทย์ที่มันดราม่ายิ่งกว่านี้อีกก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลิกลำมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยากจะเป็นกำลังใจให้อย่างเดียวเลยแล้วก็ให้ตั้งสติเยอะๆครับกลับมารักตัวเองเยอะๆมันน่าจะสูญเสียพลังแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองไปเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เห็นมันก็ได้มันจะเป็นโจทย์ใหญ่ชนิดนึงเนาะที่มาเห็นแล้วก็พิสูจน์ว่าคนคนนี้คนไปต่อกับคนแบบนี้หรือเปล่าที่เวลาที่เราเจอมรสุมเข้ามาในชีวิตแล้วเขาทิ้งเราเลยนะครับเป็นบทพิสูจน์ครับ
0: และบางคนก็ไม่ต้องไปไว้อะไรนานนักนะคะคือรักหรือไม่รักไม่ได้อยู่ที่จำนวนปีและยังคงยืนยันคำนี้นะคะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะรักกันเท่าวันนี้หรือเปล่าหรือพี่คะแต่ก่อนเขาเคยรักทำไมวันนี้เขาเป็นแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้รักหร
1: อ
0: ไม่คิดแต่ละวันคิดณปัจจุบันเพราะยังคงยืนยันเหมือนกันนะคะตอนรักเขาก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นโมแต่มานั่งคิดว่าทำไมอ่ะความรักมันจบลงง่ายขนาดนี้เลยหรือตั้งคำถามใหม่ว่ายังไงเมื่อมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราได้เห็นหัวใจของคนคนหนึ่งว่าคนคนนี้ทิ้งเราเพียงเพราะว่าตอนนั้นเราต้องไปดูแลคนในครอบครัวที่เรารักจนกระทั่งเงินหมดน้องคิดว่าเขาควรเป็นสามีที่ดีและควรจะร้องไห้เขานานแค่ไหนหรอ
1: ครับกลับมาที่โจทย์ปัจจุบันและตอนนี้จะเดินยังไงต่อ
0: ค่ะ
1: ครับสู้ๆครับ
0: ที่สำคัญอย่าลืมหัวใจลูกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีพ่อที่แย่เขาต้องการแม่ที่ดีหนักขึ้นไปอีกเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ค่ะคลับ Friday นะคะระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
2: ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
3: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
6: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติด

0: ทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: แวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
1: มาคุยกันต่อนะคะน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะคะและน่าจะรับสายได้แค่สายเดียวนะถ้าดูจากเวลา
2: ครับสายของคุณมิ้นท์ฮะสวัสดีครับคุณมิ้นท์
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมิ้นท์มาค่ะไหนดูซิไประแวงอะไรมาหรือว่าเป็นฝ่ายถูกระแวงคะ
4: หนู
1: เป็นฝ่าย
4: ต้องย้อนไปก่อนว่าคือหนูกับแฟนเป็นรักแต่ว่าไวใสอะค่ะคือ
1: รักไวใส
4: คือเป็นใช่ค่ะเป็นรักในวัยเรียนค่ะแล้วก็คือมีน้องแล้วก็แต่งงานเลย
2: ครับ
4: คือคบกันในระยะเวลาสั้นๆค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้ว
1: ก็ใช้ชีวิตคู
4: ่ใช่ค่ะช่วงแรกมันดีมากๆเลยค่ะจนมาถึงปีที่10ปีที่10เนี่ยคือตอนแรกคือตัดสินใจมีลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็น้องพึ่งออกได้ประมาณ 2-3 เดือน
2: ครับ
1: ค่ะ
4: ถึงมาตอนนั้นมีธุรกิจแล้วค่ะ
2: ค
4: เป็นแบบวิ่งแบบ10ล้ออะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องไปต่างที่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: ของตัวเองก็เลยแฟนก็เลยไปวิ่งอยู่ประจำแล้วก็จะไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าในระยะเวลา10ปีเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะคือทุกอย่างมันดีมากๆจนเพื่อนอะที่รุ่นเดียวกันก็คือเลิกกับสามีไปหมดแล้วเหลือเราก็คือแบบคิดว่าโชคดีที่สุดละ
2: คร
4: ับ ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวคือแบบเราหยุดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะหนูก็เลยจะแคบมากก็เลยจะอยู่แค่กับแฟนกับลูกที่บ้านแค่นั้นเองแล้วพอเขาไปวิ่งงานที่ไม่ได้กลับบ้านก็รู้สึกว่าเขาแปลกซึ่งแต่ก่อนการแต่งตัวเขาจะใส่แบบสบายๆ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: เขาก็เริ่มใส่ถุงเท้าเริ่มใส่แบบว่าให้สั่งเสื้อผ้าดีๆแบบกระเป๋าสะพายอะไรประมาณนี้ค่
2: ะ
4: แล้วด้วยที่ว่าเวลาเราทะเลาะกันเราก็จะบล็อกเขาปลดบล็อกเฟซอะไรประมาณนี้เขาก็เลยไม่เป็นเพื่อนกันในเฟซซึ่งก็จะไม่รู้ความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้
2: ค
4: ่ะแล้วด้วยที่ว่ามันอยู่กันมานานก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะมีก็เริ่มจะเข้าเพราะเราเป็นคนสมัครให้เขาค่ะก็เริ่มจะเข้าไปดูมันก็จะมีข้อความแปลก
1: ๆค่ะ
4: ข้อความคอมเมนต์กันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เข้าไปดูจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวนะคะเพราะว่ามันผ่านมาประมาณ2ปีแล้วตอนระหว่างที่เขาคบกันเนี่ยคือหนูอ่ะแฟนก็จะกลับมาบ้านหนูก็จะแล้วผู้หญิงคนนี้คือรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเพิ่มเฟซหนูแล้วอะไรไม่รู้มันเอ๊ะในใจว่าทำไมคนนี้ถึงมาเพิ่มก็เลยถามแฟนด้วยว่ารู้จักคนนี้ไหมเขาก็บอกว่าเป็นกิ๊กของเพื่อนเขาก
1: ิ๊กของเพื่อน
4: ใช่เพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ด้วยมันอยู่กับมานานนะคะใช่ก็เลยไม่ได้แบบระแคะระคายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า
1: ก็ไว้ใจกัน
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
4: เพราะไว้ใจกันแล้วก็ไม่เคยมีแล้วก็เขาก็มาเพิ่มแล้วก็หนูก็เลื่อนดูนะคะไม่ได้รับนะคะคือเลื่อนดูเขาบอกว่าหิวเค้กจังซึ่งเราอ่ะขายเค้กก็เลยเอ๊ะในใจว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มาเพิ่มเพื่อนเราแล้วก็หิวเค้กจัง
1: เขาอาจจะเป็นลูกค้าหรือเปล่า
4: เขาก็
1: เหมือนพยายามมองโลก
4: แล้วเขาก็เป็นเสมียนอยู่ที่เขาวิ่งอยู่
1: ค่ะ
4: แล้วก็จะแซวกับคนนี้แหละแล้วก็ยังไงละ
1: ค่ะ
4: แล้วจุดที่จับได้เลยก็คือเขาลงสตอรี่ว่าขอบคุณนะที่ทำแบบกับข้าวให้กินเป็นไก่ทอดหนูจำได้ดีเลยแล้วอีกหัวใจหนูว่ามันต้องมีอะไรละใช่เพราะหนูไม่ได้ทำให้กิน
1: ค่ะ
4: แล้วก็แบบคอมเมนต์กันแบบหยอกล้ออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็คือรู้กันหมด
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วหนูก็เลยทักไปหาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบกลับมาว่าถ้าห่วงแฟนมากก็เอาไว้บ้าน
1: แหมนะ
4: แต่ในทางเดียวกันนะคะที่หนูมาอ่านข้อความย้อนหลังที่ว่าหนูจับได้แล้ว
1: คือ
4: เขาว่าส่งแคปข้อความหนูส่งไปให้แฟนด้วยก็เนี่ยมันทักมาแบบนี้เหมือนรู้กันนะคะ
1: ค่ะ
4: แล้วที่เจ็บปวดคือเขามีลูกเล็ก
1: อ๋อผู้หญิงคนนั้นเขามีลูกแล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขายังอยู่กับสามีไหมคะเขาคือเขายังอยู่มีครอบครัวอยู่ไหมคะ
4: คือเขามีครอบครัวแต่ว่าเหมือนเขาแยกกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังไม่เลิกขาดค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเราก็แล้วเราคุยกับแฟนเราว่าไงครับ
4: เขาก็หาว่าเราแบบว่า ตอนนั้นก็คือยังไม่มีหลักฐานเขาก็หาว่าเราแบบจะทักไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยมาเราไปหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปวิ่งตรงนั้นงานมันก็แบบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เก็บความเอ็นอยู่ไว้เพราะว่าการแต่งตรงแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบอันเนี้ยแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซก็พอเขาก็ให้เช็คค่ะพอนั้นทะเลาะกันแบบหลักแล้วก็ทักไปหาผู้หญิงก็คือแบบผู้หญิงก็ไม่ยอมรับก็ยังแบบเหมือนคุยกันแล้วก็เลยค้นในเฟซอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือไม่เจอแค่พวกนั้นแล้วก็พอตอนเช้าเขาก็ยังเช้าเลยหนูก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ดูไลน์เพราะธรรมดาหนูกับแฟนจะไม่ได้คุยไลน์เลยค่ะจะเป็นเฟซกันทั้งหมดแล้วหนูก็เลยขอดูไลน์เขาไม่ให้หนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรทีนี้ก็เลยแล้วอยู่บ้านหนูด้วยก็เลยแย่งกันเขาก็ผักคือผักล้มเลยแล้วแม่หนูก็คือออกมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ให้เขาดูให้หนูดูอะค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ค่ะพอเปิดมาปุ๊บผู้หญิงคนนี้เขาจะสอนกันว่าให้ปักหมุดอยู่ข้างบนสุดแล้วก็ถ้าโทนทางนี้จะไม่ติดสายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือรักกันนะ
1: เขาสู่
4: บอกรัก
1: เขาสู่โหมดทรยศอย่างเป็นทางการคือมีการร่วมสมรู้ร่วมคิดอะใช่ไหมคนสองคน
4: เขาพิมพ์บอกรักกันกองคืนที่แบบเราคือนอนเจ็บปวดแล้วค่ะว่ามันอึ้ง10ปีและลูกเราก็กำลังแบบน่ารักกำลังแล้วลูกเขาคือแบบไล่กันค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บก็หนูก็ทะเลาะกันคือแบบแล้วเขาก็จับเท้าพ่อกับแม่หนูบอกว่าหนูขอกราบค่ะ
1: ขอ
4: แล้วก
2: ็ขออะไรนะฮะ
4: ขอโอกาส
1: ค่ะ
4: ใช่ค่ะซึ่งมันไม่เคยเกิดเขาก็เลยบอกว่าให้โอกาสเธอเพราะว่าลูกอะยังเล็กอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็เลยแบบหนูกินข้าวอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วน้ำหนักหนูก็ลงแบบ
2: ม
4: ากค่ะ
1: ค่ะ
4: แล้วคือตอบไปเลยแล้วก็แบบโอเคใส่เสื้อผ้าอะไรก็โอเคแล้วก็เขาบอกว่าเลิกแล้วบอกให้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ใบของวันก็ยังมีแบบแปลกๆคือยังไม่เหมือนเดิมยังใส่ถุงเท้ายังออกจากบ้านแต่เช้าซึ่งมันผิดสังเกตที่ว่าเช้ามืดเลยนะคะขับมอเตอร์ไซค์ก็คือไปเอารถ10ล้อที่บ้านพ่อเขาอะไรนะคะแล้วเขาแบบทำไมต้องออกแต่เช้าขนาดนี้เลยแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่งข้างในนั้นแล้วก็คือไปวิ่งตามแบบงานทั่วไปแล้ว GPS อะค่ะมันจะไปจอดที่ผ่านไปทางนั้นพอดีมันจะไปจอดอยู่แถวบ้านผู้หญิงซึ่งมันก็นานแล้วโทรไม่รับด้วย
2: คร
4: ับ แต่พอรับปุ๊บเขาจะโวยวายทันทีอารมณ์เสียทันทีแบบว่าเลิกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบเล่นใหญ่ไว้ก่อนแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็มันยังน่าเป็นห่วงด้วยแล้วก็แล้วก็จะมีแบบพวกติ๊กต็อกเนาะเขาก็จะถ่ายแต่เช้าเลยค่ะว่าประมาณว่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยว่าสถานที่แบบเขาจับมาอยู่บ้านแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เพิ่งไปจากบ้านเราแล้วเขาก็โพลทุกอย่างนี่แหละค่ะผู้หญิงก็มากดถูกใจซึ่งหนูจะนอนไม่หลับแล้วมันตื่นแต่เช้าประมาณ 4:00 ซึ่งเขายังไม่ตื่นและหนูจับโทรศัพท์ก่อนเขาลุกไม่ทัน
2: ครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ให้บล็อกแล้วก็บล็อกแล้วไปกดบล็อกอีกบล็อกแล้วกดบล็อกอีก
1: ซึ่งหนูเห็นความจริงทุกวันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะหนูก็เลยเอาล่ะทักไปหาผู้หญิงค่ะหนูเลยทักไปหาผู้หญิงทีนึงหนูบอกว่าไม่สงสารแล้วเหรอลูกเราก็ไล่ๆกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าสังคมหนูมันแคบมากจริงแล้วเขาก็บอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาทำงานก่อนถ้าคุยดีเขาจะคุยดีด้วยแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเหมือนว่าช่วงนั้นเขาไปเปิดโฟนให้ญาติพี่น้องเขาฟังหมดเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ถือมารู้เสียงเขาบอกว่าแฟนหนูเนี่ยเขาบอกว่าเลิกกับหนูแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วก็คือทำลายก็คือว่าเขาออกจากบ้านแต่เช้าแล้วบางวันเขามีการขับมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะเขาไกลเหมือนกันใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่างั้นยังไม่ได้เลิกนะแล้วนี้พ่อแม่อะไรเขาก็รู้ละหนูก็เลยวางแผนว่างั้นเอางี้เวลาแฟนหนูโทรมาคุณช่วยประชุมสายได้ไหมจะจับให้ได้ค้าหนังค้าเขาแล้วเหตุการณ์มันก็คือแบบเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ย แฟนคุณมาก่อกวนเราอีกแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็วางแต่ผู้หญิงนั้นบอกว่าจะมาจัดการแล้วก็คือโทรหาเราแล้วเราก็เลยประชุมสายให้ผู้หญิงคนนั้นฟังว่าเนี่ยจะกินทุเรียนไหมเดี๋ยวเราซื้อไปฝากอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็วางแล้วก็โทรกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วเลยหนูก็เลยแบบหรอจัดการเรียบร้อยแล้วหรอนี่เขาก็ตกใจเขาก็หันไปแล้วนี้ไม่รู้หนูอ่ะมีความคิดอะไรตอนนั้นนะคะว่ามันเป็นเรื่องตลกว่าไปจับได้ครั้งที่สองมันเป็นเรื่องแบบตลกไม่ได้กดแป๊บเดียวเขาง้อแล้วก็ปกติเหมือนเดิมแล้วหนูคุยกับผู้หญิงคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนกันไปเลยคุยตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราเหมือนลองถามเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าแฟนอ่ะจะไม่เล่าอะไรเลยแล้วมันเจ็บปวดทุกครั้งที่เขาเล่า
1: โอเคมินบังเอิญว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะพี่กำลังรู้สึกว่ามินจะคิดว่าอยากจะอะไรคะอยากจะให้ผู้หญิงคนนั้นเลิกไปหรอ
4: เขาอันนี้ครั้งแรกค่ะพี่อ้อยแต่ว่าครั้งที่สองเนี้ยคือเว้นมาหนูก็พูดกับเขาแล้วค่ะว่าถ้ามีครั้งหนึ่งเราต้องเลิกกันแล้วนะเราต้องจบกันแล้วนะเว้นมาประมาณปีหนึ่งเขาก็มีอีกค่ะ
1: คนเดิมอ
4: ันนี้เป็นไม่คนใหม่ค่ะ
1: ค่ะ
4: เป็นคนใหม่แล้วหนูก็คือไปจับได้แบบบังเอิญเขายังเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์คนนี้ก็รู้เหมือนกันนะว่ามีเมียมีภรรยาแล้วหนูก็เลยคิดว่าโอ้โหรอบที่สองคือเราขู่เขาแล้วว่าต้องเลิกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พ่อแม่หนูไม่สนับสนุนให้เลิกกันเลยคือเขาเป็นหัวโบราณอะค่ะแล้วเราก็อยู่กับความเจ็บปวดคนเดียวเพราะว่าทุกครั้งที่ข้อความหรือว่าอะไรเงี้ยจะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆที่ทำไมทำให้เขาที่ไปชอบเขาแล้วก็อะไรเงี้ยมันจะอยู่กับเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาทะเลาะกันก็จะอยู่แบบนี้เลย
2: ครับ
4: แล้วก็คนที่สองเนี่ยหนูอ่ะเคยลองครั้งหนึ่งให้เขาสานความสัมพันธ์แต่หนูขอแบบไปทำศัลยกรรมได้ไหมให้เขาทำให้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็ทำก็คือมันไม่ได้ค่ะมันรับไม่ได้คือเจ็บปวดมากใช่
1: เดี๋ยวคือตรงนี้ที่เจ็บแต่ตรงเจ็บตรงทำศัลยกรรมหรือว่าเจ็บตรงที่เขามีครั้งที่สองมินเอาใหม
4: ่มีครั้งที่สองด้วยแล้วก็คือเหมือนชอบเขามากเหมือนชอบผู้หญิงคนนี้มากและหนูอ่านข้อความ
1: ใช่จ้ะที่เราจะบอกว่าให้หนูจะเล่าอะไรละเอียดแค่ไหนก็ตามทีพี่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักหนูมากพอจะมีหนูคนเดียวตั้งแต่คราวที่แล้วพี่ถึงได้ถามไงว่าหนูตั้งใจอะไรหรอที่จะไปคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงเธอไม่สงสารฉันหรอค่ะเราก็มีลูกเหมือนกันนะโอ้โหทำไมเราต้องร้องขอความเห็นใจจากมือที่สามขนาดนั้นเพราะน้องได้เห็นความจริงข้อนึงแล้วนะคะต่อให้น้องเคลียร์มือที่สามคนนั้นจบไปแต่ผู้ชายก็ไม่ได้รักหนูมากพอจะมีหนูคนเดียวเดี๋ยวก็มีคนอื่นเข้ามาอีกเพราะนั้นการจับได้ครั้งที่สองไม่เห็นมีอะไรเกินความคาดหมายเลยต่อให้หนูจะไปไล่ล่าตามอะไรก็ตามแต่พี่หนูเห็นข้อความแล้วนั่นหนูเลยเนี่ยไม่มีความจริงไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้ก็ถ้าเขาเจอคนถูกใจเขาก็ไปอยู่แล้วอะเพราะว่าอะไรคะเขาก็ไม่ได้รักหนูมากพอจะอยู่ที่หนูคนเดียวไงแล้วหนูก็จะกลายเป็นภรรยาที่คอยระแวงแต่ระแวงทีไรปั๊บจับได
4: ้
1: เจอทุกทีบางทีถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ต้องจับแล้วเพราะว่าอ๋อฉันรู้ความจริงมาตั้งพักใหญ่ๆแล้วว่ายังไงเธอก็ไม่มีฉันคนเดียวอยู่แล้วว ันนี้พี่เลยแค่มีความรู้สึกว่ามิ้นยังอยู่กับเขาไหมคะตอนนี้
4: อยู่ค่ะพอหนูมีสังคมมากขึ้นหนูมาทำงานแล้วค่ะหนูมีสังคมมากขึ้นแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ที่ว่าทำศัลยกรรมตอนนั้นคือแบบก็จะมีคนมาหยอดมาจีบอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยกลับกลายมาเป็นห่วงแล้วก็คือให้คำสัญญาว่าจะไม่คืออะไรที่ทำแล้วไม่สบายใจก็คือจะไม่ทำแต่ทุกครั้งที่เวลาทะเลาะกันหนูก็จะพูดทุกเรื่องที่ผ่านมา
2: เข้าใจ
4: ตลอดค่ะ
2: แต่เรายังไม่ลืมไงความเจ็บปวดมันยังถืออยู่และเราให้โอกาสเขาแล้วครั้งที่สองครับแล้วพอเราเริ่มแบบสถานภาพเราเริ่มดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นมีหน้าที่การงานพึ่งพาตัวเองได้เขาก็เริ่มเข้าหาเรามากขึ้นทีนี้เนี่ยตรงจุดเนี้ย
4: มีนเขาทุกวัน
2: บอกเลิกเขาทุกวัน
1: แต่ไม่เคยเลิกได้สักทีพี่เชื่อ
4: เพราะ
1: มินไม่อยากเลิกจริง
4: หนูก็เลยบอก
1: หนูแค่พยายามจะเช็คว่าไหนดูซิจริงหรือเปล่าไหนดูซิจริงหรือเปล่าอยู่อ่ะคำบอกเลิกนะคะถ้ายังไม่สามารถทำได้จริงอย่าพูดมันจะกลายเป็นความไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเนี้ย
2: แล้วมันจะทำให้หวาดระแวงกันละกันครับ
1: ค่ะ
2: แล้วมันจะละครั้งต่อไปจะแรงขึ้นกว่าเดิมก็จะแบบบอกเลิกถ้ามีครั้งแรกนะจะมีครั้งที่สองที่สามขึ้นไปอีกแล้วก็จะใช้ความแรงเพิ่มมากขึ้นมินเนี่ยชั่งน้ำหนักตัวเองดีๆก็แล้วกันเราให้โอกาสเขา ครั้งหนึ่งแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่มันเกิดขึ้นและเขาก็กำลังจะสั่นความสัมพันธ์ของทั้งครอบครัวของเราเราจะให้โอกาสเขาไปต่อดีไหมอยู่ที่มิ้นตัดสินใจเลยครับอย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่มิ้นกับเขามีลูกด้วยสองคนและลูกรับรู้ทุกอย่างอย่าคิดว่าลูกไม่รู้ครับมีผลต่อลูกแน่นอน
3: ลูกแน่นอน
1: เอ๊ะทำไมเสียงมันซ้อนๆนะมิ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเดินหน้าต่อก็จะเดินหน้าต่อด้วยความระแวงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาทำแล้วสองรอบแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆก็ต้องแยกย้ายแต่ถ้าไม่ลองดูสักตั้งก็ได้ว่าตกลงแล้วเขารักเรามากพอที่จะเดินหน้าต่ออย่างซื่อสัตย์หรือเปล่าเพราะคนรักกันความซื่อสัตย์ให้กันไม่ได้ยากเย็นค่ะไม่ต้องพยายามด้วยนะคะ
2: ครับเดินหน้าต่อด้วยเงื่อนไขที่ทำให้เรามีความสุขนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเงื่อนไขเดิมเนาะต้องไปนั่งตามจับอะไรเงี้ย
1: ค่ะนะมิ้นนะขอบคุณมากที่เราได้แชร์กันนะคะนะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: นะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฝังกอดตัวเล็กด้วยนะมิ้นนะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเนาะเพราะใดๆก็ตามวันนี้ต่อให้เราจะเดินหน้าอย่างไรก็ตามจะอดทนอย่างไรก็ตามเวลามันบอกเราแล้วว่าค่ะว่าเราให้คุณเราให้เวลาหรือให้โอกาสกับคนที่คู่ควรไหม
2: คร
1: ับ ก็อย่ามัวแต่เปิดโอกาสให้เขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขกันละกัน
2: ครับ
1: นะคะ
2: ก็จะบอกว่าการระแวงมันเป็นสัญญาณในการป้องกันตัวเองชนิดนึง
1: ค่ะ
2: แต่พอระแวงมากเกินไปก็ทำลายความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: และหยุดระแวงไม่ได้แน่ๆถ้าบังเอิญว่าความไว้ใจที่เราสร้างกันมาถูกทำลายแม้แต่ครั้งเดียว
2: ครับ
1: นะคะ
2: ต้องช่วยกันสร้างทั้งคู
1: ่ค่ะและถ้าอยากเดินหน้าต่อจับมือร่วมกันและสร้างปัจจุบันดีๆเพื่อแทนที่อดีตแย่ๆด้วยกันนะคะสุขต่อไปค่ะ Love Burn Out หมดรักแต่ก็ยังไม่เลิกนะคะอาจจะแปลว่าไม่ได้หมดรักจริงส่งเรื่องราวมาได้ก่อนนะคะในคลับ Friday Fanpage ในอินบ็อกซ์ค่ะและอย่าลืมบอกเบอร์โทรกลับด้วยนะวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสด้วย
2: ขอบคุณพี่อ้อยนะคะ
1: นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสุขหน้ากับคลับ Friday วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพัง
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
6: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
7: Smart Light On
6: นำทาง
7: Smart Turn Left
6: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
7: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
6: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1 2 3 go
0: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24 กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจ

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ BN

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ Green
1: News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะได้ขยายโครงการช่วยเหลือประชาชนกว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นโดยจะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้ครอบครัวที่ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงธันวาคมนี้ค่ะโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีเริ่มมาตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับค่ะเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าเหมือนเดิมนะคะ
1: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: ทั่วประเทศ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
7: Music
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
8: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
9: ์ Music Day
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะกับดินสุทินาทองชื่นกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียค่ะได้สั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และก็บริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอคืออินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกนะคะมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกโดยมีรายงานค่ะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามได้กันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลานี้ล่ะค่ะมีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเกิดเหตุดินถล่มครั้งรุนแรงเลยนะคะที่นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะโดยมีรายงานนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุมชนได้สังเกตเห็นก้อนหินร่วงหล่นจากไหล่เขาเป็นระยะคือตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เลยรีบแจ้งเตือนและสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าระหว่างที่อพยพเนี่ยได้เกิดดินถล่มลงมาครั้งใหญ่ค่ะมวลดินและหินมหาศาลเลยนะคะถล่มลงมาทับบ้านเรือนที่อยู่เชิงเขาทำให้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารกระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนได้ยกระดับการตอบสนองต่อสถานการณ์พร้อมกับส่งทีมกู้ภัยเฉพาะกิจลงพื้นที่นะคะขณะที่หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถกู้ภัยเพื่อเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะยังติดอยู่ใต้ซากดินแล้วก็อาคารอย่างเร่งด่วนค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเข้าห้องน้ำนานมากพี่เป้
3: ขอโทษดีเอาโทรศัพท์ไปเล่นเพลินไปหน่อยอะ
2: นี่ต้องระวังเลยนะคะการนั่งแช่บนชักโครกเกิน10นาทีแถมก้มเล่นมือถือเนี่ยจะเพิ่มแรงดันในช่องท้องแล้วก็ลำไส้ใหญ่มากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยผลก็คือเส้นเลือดดำตรงก้นก็จะโป่งพองคั่งแล้วก็อักเสบกลายเป็นริดสีดวงทวารแถมยังทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยท้องผูกเรื้อรังได้อีกด้วยค่ะทางที่ดีถ้ารู้สึกว่าถ่ายไม่ออกใน5นาทีให้ลุกออกมาก่อนเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้ติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นสหภาพยุโรปค่ะได้อนุมัติเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่ม20ล้านยูโรให้เวเนซุเอลานะคะเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองพลเรือนและปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งยุโรปจะจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่ม10ล้านยูโรเพื่อช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนอีก10ล้านยูโรซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานด้านงบประมาณจะนำไปสนับสนุนในเรื่องของการค้นหาและกู้ภัยการแพทย์แล้วก็การปฏิบัติงานของทีมผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆด้วยซึ่งการประกาศในครั้งนี้นะคะยังเป็นการเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือ5ล้านยูโรที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้านะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ไม่มีหรอกลุกปรุงจืดอะตอนนี้มีแต่ลุกไวแล้วหน้ามืด
0: อาการนี้เรียกว่าภาวะความดันต่ำเมื่อเวลาเราเปลี่ยนท่าจะแนนเกิดจากเราเด้งตัวลุกเร็วเกินไปเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงกองไปที่ขาจนหมดปั๊มหัวใจไปเลี้ยงที่สมองไม่ทันเลยมีอาการเวียนหัววันหลังนะจะลุกยืนยังไงให้ใช้กด3วินาทีนะแนนวินาทีที่1ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงก่อนวินาทีที่2รอให้เลือดปรับสมดุลไม่เวียนหัววินาทีที่3ค่อยๆก้าวขาเดินออกมาการค่อยๆขยับจะช่วยให้หัวใจปรับแรงดันทันไม่วูบแล้วก็ไม่หน้ามืดปลอดภัยกว่าเยอะเลยจ้ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลอินเดียค่ะได้ปรับขึ้นภาษีส่งออกน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะหลังจากที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมารุนแรงอีกครั้งนึงส่งผลให้การส่งออกน้ำมันดิบหยุดชะงักแล้วก็อุปทานเชื้อเพลิงในตลาดโลกตึงตัวค่ะโดยคาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันอย่างเช่นดีเซลและเบนซินในเดือนนี้นะคะจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เนื่องจากว่าโรงกลั่นได้รับอานิสงส์จากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูงค่ะคืออินเดียเนี่ยมีการทบทวนอัตราภาษีทุก2สัปดาห์นะคะโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทั่วประเทศ
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: Music โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: ยังคงมีให้ติดตามกันต่อค่ะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่น Rostec ค่ะบริษัทเทคโนโลยีของรัสเซียเขาเปิดตัวเปาติน่าเป็นระบบต่อต้านโดรนนะคะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมโดยระบบนี้นะคะใช้โครงสร้างโลหะแบบแยกส่วนประกอบกันเป็นตาข่ายป้องกันล้อมรอบพื้นที่อุตสาหกรรมค่ะสามารถสกัดโดรนน้ำหนัก200กิโลกรัมซึ่งบินด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาไปใช้ปกป้องสถานที่ได้หลายประเทศเลยนะคะอย่างคลังเก็บน้ำมันท่าเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงสถานีไฟฟ้าย่อยและคลังสินค้าคือตอนนี้เนี่ยระบบเปาติน่าอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานในสถานประกอบการด้านเชื้อเพลิงและพลังงานหลายแห่งค่ะสามารถคุ้มครองโครงสร้างที่มีความสูงมากกว่า25เมตรแล้วก็รองรับการใช้งานกับโครงสร้างทุกขนาดซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัสเซียบอกว่าการโจมตีของยูเครนทำให้รัสเซียเกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในประเทศแล้วก็ทำรัฐบาลต้องออกมามาตรการจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางประเภทชั่วคราวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันกับเวลาของ Green Update นะคะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
3: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

ไลฟ์เมดแนชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิต

0: อันเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
3: That good.
4: Dina,
3: Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina,

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์ Oh Music Day
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
7: ย์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
14: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
15: Inspiration จากบุ๋มปนัดดา
16: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
13: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เรต
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
8: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
9: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
5: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
6: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
5: สถานีต่อไปเลิฟเบิร์นเอาท์หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครับไฟเดย์ทุกวันศุกร์ที่สถานีกรีนเวฟ 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green Update กับถินสุทินาทองชื่นมีเสียงเตือนนะคะว่าซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้เนี่ยอาจจะทำให้ราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้นไปจนถึงปี2028ค่ะโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้นะคะส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารมาแล้วหลายครั้งคือนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs เขาประเมินค่ะว่าความรุนแรงของเอลนีโญอาจจะทำให้ราคาโภคภัณฑ์อาหารทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง 15.8% แล้วก็ทำให้ราคาอาหารในกลุ่มยูโรโซนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.3% ผลกระทบเนี่ยจะค่อยๆปรากฏตามรอบการเพาะปลูกการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิดทำให้ผลกระทบเต็มรูปแบบอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2028ค่ะยังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
7: ์โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8: ประชาพังพาไปมู
9: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์วิธี Save Energy แบบ
13: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
12: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
14: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
15: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
14: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ส่งข่าวกันต่อค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะมีรายงานค่ะศรีลังกาได้ประกาศเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเป็นเท่าตัวเลยนะคะเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหลังจากที่มีรายงานนะคะว่ายอดคนที่เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเกือบ50คนแล้วนะคะนับจากต้นปีค่ะในขณะที่ข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุขของศรีลังกาเขาบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาของปีนี้มียอดคนติดเชื้อไข้เลือดออกสะสมเนี่ยนะคะสูงถึง 61,057 คนแล้วซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 30,000 คนหรือกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันติดตามกันต่อกับเวลาของ Green News นะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี